0: บิดออกมาได้เลยค่อยใช้มือบิดออกมาค่ะเอาเป็นก้อนใหญ่ๆก็ได้นะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยเอาดินน้ำมันลอยบนแผ่นเราปั้นค่ะนั่งขัดสมาธิลุกนั่งนั่งใช่ไหม
1: ปั้นเริ่มแบน
0: ได้เลยค่ะไหนลองปั้นเป็นกลมๆให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้วางไว้บนแผ่นเราปั้นค่ะเอาดินน้ำมันลอยไว้ข้างบนเลยโอ้โหมันเป็นก้อนกลมๆเลยเด็กๆค่อยๆใช้มือกดลงไปก็ได้นะคะหนูช่วยดูคุณครูขอหนึ่งก้อนได้ไหมคะก้อนเล็กๆขอบคุณค่ะหนูคลึงบนนิ้วมือแบบนี้ก็ได้ค่ะคลึงบนฝ่ามือแบบนี้ก็ได้ค่ะคลึงเป็นก้อนกลมมีฝ่ามือแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมของคุณพัดกลมแล้วแล้ววางบนนี้เลยหรือว่าจะคลึงบนแผ่นรองปั้นก็ได้ค่ะได้ไหมคะ
1: ทำเป็นรูป
0: ทำเป็นอะไรนะคะ
1: ทำเป็นรูป
0: ครับแบ่งออกมาก็ได้ครับหนูแบ่งแบบนี้คุณครูช่วยนะนี่ไงแบ่งแบบนี้แล้วครึ่งบนฝ่ามือก็ได้ครับหรือว่าอาก้าจะครึ่งบนแผ่นรองปั้นแบบนี้ก็ได้ทำได้เลยให้เป็นกลมๆเลยนะได้ไหมคะทำเป็นก้อนกลมๆครึ่งบนนี้เก่งมากเลยค่ะ

0: อะไรนะคะขนมหวานป้าเป็นก้อนกลมๆนี่คืออะไรได้ไหมคะพี่พัดขอหนึ่งก้อนได้ไหมคะอันไหนก้อนไหนให้เป็นตัวคะให้เป็นตัวไหนคะนะขนมหวานคลึงไปพร้อมๆกับพี่พัดเลยเอาวางบนฝ่ามือแล้วคลึงแบบนี้คลึงแบบนี้ใช้ฝ่ามือคลึงเลยค่ะคลึงแบบนี้แบบนั้นแหละเห็นไหมเราจะได้กลมๆและระหว่างตัวนี้ค่ะไหนทำกลมๆให้คุณครูอีกหนึ่งอันได้ไหมคะอีกหนึ่งก้อนได้ไหมคะอะไรนะคะได้เลยค่ะค่ะโอเคไหนมือคุณครูดูค่ะไหนมือแบ่งเดี๋ยวน้ำมันให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะอ่ะมือแบ่งให้คุณครู
1: น้ำมันให้ดมพี
0: ่แบ่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะขออีกนิดนึงได้ไหมคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคืนกันมือเอาของตัวเองได้ค่ะมือของตัวเองด้วยนี่ของมือเอามาคืนบนฝ่ามืออันนี้น้ำมันมาบนฝ่ามือค่ะแล้วคืนแบบนี้ให้เป็นก้อนกลมๆขนาดไหนลูกหรือว่าหรือจะวางบนแผ่นรองปั้นก็ได้คืนบนแผ่นรองปั้นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะ
1: พี่ได้เจ้า
0: ชายหรอใช่ค่ะเดี๋ยวมันเลอะด้วยลูก
1: เลอะมาก
0: ค่ะไหนเลย

คะโอเคค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าที่พื้นของเด็กๆมีดินน้ำมันตกอยู่เด็กๆอย่าลืมเก็บขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวห้องเรียนเราจะเลอะลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างมือค่ะลูก

เด็กๆค่ะถ้าเด็กๆใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาดินน้ำมันนะคะมาให้คุณครูดูแล้วก็ปั้นรวมกันเป็นก้อนกลมๆนะคะนำมาให้คุณครูแล้วเด็กๆนะคะจะได้ไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ค่ะไหนมีใครเสร็จแล้วมาให้คุณครูดูด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรวมกันเป็น1ก้อนค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆ1ก้อนเลยรวมกันเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วเหรอคะได้เลยค่ะไหนเอาที่เหลือมาด้วยลูกอ่ะเอาที่เหลือมาด้วยค่ะรวมกันเป็นก้อนกลมๆก้อนเดียวเลยรวมกันเลยค่ะรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยไหนใครเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วมาค่ะนำดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นมาให้คุณครูเลยค่ะนะคะเอาดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นมาให้คุณครูค่ะเอาแผ่นรองปั้นมาให้คุณครูด้วยลูกมาค่ะถือมาเลยเอาแผ่นรองปั้นของหนูมาด้วยครับบาซิสมาค่ะ

0: แป๊บหนึ่งนะครับบาซิสไปเอาแผ่นร้องปั้นมาด้วยครับมาค่ะน้องเอาวางในนี้เลยค่ะเอาวางในถาดเลยวางเลยค่ะน้องเกดวางไว้ในถาดได้เลยครับต่อแถวค่ะต่อแถวเลย
1: ไม่ต้องต่อแถวอ่ะ
0: ต่อแถวก่อนค่ะ
1: ไม่ต้องต่อแถว
0: เก็บแล้วใช่ไหมคะเก็บแล้วข้อเล่นที่มุมประสบการณ์ได้เลยครับเสร็จแล้วครับไปเล่นที่มุมได้ลูกไปเล่นที่มุมได้ค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆกลับมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครยังเก็บของเล่นไม่เสร็จอีกคะมานั่งที่ได้เลยนะ

0: เร็วเข้าสิเร็วเข้าสิมานั่นนี่ครับนับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอเด็กๆนั่งที่กันแล้วหรือยังคะไว้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะน้องแก้มใส่นั่งเก้าอี้เลยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับน้องเอาฟองนั่งตรงนู้นได้เลยค่ะน้องหมุยหมุยนั่งดีๆลูกเด็กๆขาเอามือแตะผมมือแตะหูเดี๋ยวน้องขนมหวานไปนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนั่งที่ก่อนเลยเด็กๆไปนั่งที่ก่อนค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งได้ยังครับนั่งที่ก่อนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรไปคะปั้นอะไรคะปั้นอะไรนะคะปั้นอะไรลูกปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมปั้นนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามดูซิว่าเด็กๆพอทำกิจกรรมปั้นแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรใครดีนะใครดีคะเอามือแตะผมเอามือแตะไหล่น้องมีอานั่งที่เก้าอี้ค่ะน้องเกดนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานมาหาคุณครูลูกมาวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมเล่นของเล่น
0: อ๋อนอกจากเล่นของเล่นแล้วก่อนที่เราจะเล่นของเล่นเราทำอะไรกันคะอันนี้คืออะไรคะ
1: ดินน้ำมัน
0: เล่นดินน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุกสนาน
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เอเราน้องขนมหวานได้ดินน้ำมันสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: ปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะอีกหนึ่งคนค่ะคุณครูพัชจะถามอีกหนึ่งคนนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักเอามือแต่ผมแต่ไหล่จับเอวใครดีนะน้องอาก้าค่ะวันนี้น้องอาก้าทำอะไรคะเล่นอะไรคะเล่นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะ
2: ดินน้ำมัน
0: เล่นดินน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะ
2: สนุก
0: แล้วอาก้าได้ดินน้ำมันสีอะไรลูก
2: สีเขียว
0: ปรบมือให้อาก้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปล้างมือค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางค่ะก็สามารถไปล้างมือนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเล่นเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆลองสังเกตในตะกร้าของคุณครูพัฒนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพัฒจะหยิบของที่อยู่ในตะกร้ามาให้เด็กๆได้สังเกตกันเด็กๆลองดูค่ะที่ชิ้นแรกของคุณครูเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆคืออะไรคะชมพู่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือชมพู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันนะคะว่าคุณครูพัดค่ะมีของเล่นอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกบ้างค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะแก้วสีอะไรนะคะลูก
1: ส
0: ีชมพูถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแก้วสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์นะคะหรือว่าที่เด็กๆเอาไว้ใช้ร้อยนั่นเองค่ะมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปกันนะคะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: นกไม้สีฟ้าอยู่เต
0: ็มคืออะไรคะเป็นไม้ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคือไม้บล็อกนั่นเองแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูนะคุณครูพัดมีไม้บล็อก1ชิ้นให้เด็กๆได้สังเกตแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: เป
0: ็นไม้บล็อกเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือไม้บล็อกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาจับคู่นะคะของเล่นตามมุมประสบการณ์ซึ่งเป็นของจริงด้วยที่เด็กๆนะคะจะได้มาจับคู่ให้เหมือนกันเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบอย่างแรกเลยคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะลูกไม้บล็อกคุณครูพัดหยิบไม้บล็อกมาคุณครูพัดก็จะวางลงบนโต๊ะของคุณครูเลยคุณครูจะวางลงไปที่โต๊ะของคุณครูนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะตอนนี้คุณครูพัดเอาไม้บล็อกวางไว้ที่โต๊ะของคุณครูแล้วคุณครูวางไม้บล็อกไว้ที่โต๊ะของคุณครูเอคุณครูจะจับคู่ให้เหมือนกันนะคะคุณครูหยิบแก้วน้ำมาวางคู่กันแบบนี้ถูกต้องไหมคะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนคุณครูพัดก็จะต้องหยิบอะไรคะหยิบไม้บล็อกขึ้นมาใช่ไหมคะนี่เลยคุณครูพัดวางจับคู่กันใกล้ชิดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกันไหมคะลูกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าคุณครูพัดหยิบอะไรนะคืออะไรนะคะชมพู่คุณครูพัดหยิบชมพู่ขึ้นมาคุณครูพัดก็จะวางลงไปบนไหนคะก็จะวางลงไปบนโต๊ะแบบนี้เอแล้วชมพู่ของคุณพัดอยู่ไหนอีกนะคุณครูพัดหยิบขึ้นมาต้องวางทำไมนะคะวางชิดติดกันแบบนี้เลยครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะหยิบชิ้นต่อไปแล้วเด็กๆต้องสังเกตนะว่าคุณครูพัดจะหยิบอะไรตอบมาค่ะคืออะไรคะอะไรนะคะเป็นพลาสติกสร้างสรรค์นะคะสีเขียวนั่นเองคุณครูพัดก็จะวางไว้บนวางไว้บนโต๊ะนะคะแบบนี้เลยแล้วคุณครูพัดก็ต้องมาหาสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าที่เหมือนกันเลยนะคะคุณครูพัดก็จะวางลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะคุณครูพัดจับคู่ถูกไหมคะถูกเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้คืออะไรนะแก้วเด็กๆลองมองสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะคุณครูพัดหยิบชิ้นนี้ถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดหยิบชิ้นนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะวางคู่กันแบบนี้เลยแล้วเหลือสิ่งของชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะคืออะไรคะคือไม้บล็อกรูปสี่เหลี่ยมคุณครูพัดก็จะวางลงไ เด็กๆคิดว่าคุณครูพัดจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปจับคู่นะคะของเล่นที่มุมประสบการณ์ซึ่งเป็นของจริงนะคะให้เด็กๆจับคู่ที่เหมือนกันมาวางชิดติดกันนั่นเองแต่

เรามีข้อตกลงค่ะถ้าเด็กๆนะคะเห็นของเล่นที่อยู่ในมือของเพื่อนเด็กๆจะไปหยิบของเล่นในมือของเพื่อนๆได้ไหมคะเราจะไปหยิบของเล่นจากในมือของเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้เด็กๆจะต้องหยิบของเล่นที่อยู่ในตะกร้าแต่ถ้าของเล่นชิ้นไหนที่อยู่ในมือของเพื่อนเราจะไม่หยิบนะคะเราหยิบสิ่งของจากไหนคะในตะกร้าเราจะไม่แย่งของเล่นจากมือของเพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะค่อยๆยกเก้าอี้เข้าที่ของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะไปช่วยนะเด็กๆหันเก้าอี้ไปด้านนี้ได้เลยมาด้านนี้ค่ะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเด็กๆสามารถเก็บของเล่นนะคะใส่ลงไปในตะกร้าได้ค่ะเก็บไว้ในตะกร้าเลยนะ
1: จะเล่นต่อจะเล่นต่อ
0: เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งที่พื้นกันเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆคนไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามานั่งพื้นกันนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่เด็กๆรู้จักเก้าอี้เก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะด้วยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งเรียงคะอุ๊ยนั่งเรียงคะนั่งเรียงครับเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะมาค่ะน้องไม้นั่งเลยค่ะเด็กๆหันหน้ามาทางนี้เลยนั่งลงค่ะมาทางนี้ครับนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งด้านนี้ค่ะนั่งเรียงครับน้องเก๊ขยับไปหน่อยค่ะนั่งเรียงนั่งแล้วค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกแล้วว่าถ้าคุณครูเล่นของเล่นหรือว่าเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะเก็บใส่ตะกร้าคุณครูพัดลืมเลยคุณครูพัดนะคะก็จะนำเกมการศึกษานะคะที่คุณครูค่ะเลือกจากของเล่นตามมุมประสบการณ์นะคะเก็บใส่ในตะกร้านั่นเองแต่ว่าเด็กๆจะต้องเก็บหลังจากที่คุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเกมการศึกษาน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูพัดนะคะทั้งกิจกรรมสนทนาข่าวกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาร้องเพลงให้เด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงได้ไหมคะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้

0: ำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบายเพื่อนๆ

0: ลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: นั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: Safety Kriston ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยน่าเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มนวลนุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
2: โกรธได้เลย
1: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
3: อ้าวพี่พูจะไปไหน
1: โอ
3: ้
1: โห
4: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะ
4: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: อ่ะและอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
4: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
2: ่
4: วนถ
2: ู
4: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
2: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่
2: เรีย
1: กพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทักพี่เบย์ภูม
4: ิดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไร
4: เก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
2: ป
4: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวด
4: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเน
2: ี่
4: ย
2: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
4: ั
2: ว
4: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะ ให้หมดค่ะ ให้หมดค่ะ โอ้ สำหรับเด็กเนี่ย นิดเดียวก็พอลูก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เรากับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสุ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ไทย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดบนไหลทาง

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกๆทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนา

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะหน้าตาสดชื่นกันทุกคนเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูพัชกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะคุณครูพัชได้ยินเสียงเด็กๆบอกด้วยว่าเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอนนี้พร้อมที่จะเรียนรู้กับครูพัชแล้วหรือยังเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเพื่อเป็นการทักทายกันดีไหมคะมีเด็กๆคนไหนร้องเป็นบ้างยกมือค่ะมีเด็กๆหลายคนเลยที่บอกว่าร้องเพลงเป็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณครูพัดร้องเพลงหรือว่าทำท่าทางได้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3สวัสดี

0: นะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราร้องเพลงอะไรกันนะคะเพลงอะไรลูกเพลงสวัสดีถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะมาพบเจอกับเพื่อนๆหรือว่ามาพบเจอกับคุณครูเด็กๆจะต้องพูดคำว่าอะไรคะคำว่าสวัสดีเด็กผู้หญิงเราจะพูดว่าอะไรลูก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วเด็กผู้ชายพูดว่าอะไรครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ พูดว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะต้องเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถบอกกับคุณครูต้นทางได้นะคะว่าเมื่อเด็กๆพบเจอผู้ใหญ่เด็กๆจะกล่าวทักทายว่าอย่างไรค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรง
0: ยังครับน่ารักมากเลยตอนนี้เด็กๆนั่งตัวตรงเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรนะ
1: เด็ก

0: กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูพัดก็จะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทักทายค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเจอเพื่อนหรือว่าคุณครูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะบอกเด็กๆก่อนว่าเวลาที่คุณครูพัดเนี่ยมาโรงเรียนคุณครูพัดทำอย่างไรบ้างเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะอยากรู้เวลาที่คุณครูพัดมาโรงเรียนนะคะพบเจอเพื่อนๆหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่คุณครูพัดก็จะกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีแต่ว่าคุณครูพัดไม่ได้แค่กล่าวทักทายแค่คำว่าสวัสดีอย่างเดียวนะคะคุณครูพัดจะยกมือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พูดว่าสวัสดีแบบนี้เด็กๆทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองยกมือขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองไหว้กันแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆลองยกมือขึ้นมาค่ะพนมมือขึ้นมาเลยเวลาที่เราพบเจอคุณครูเด็กๆก็จะต้องก้มศีรษะลงมาแล้วก็กล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีเด็กๆก็จะค่อยๆก้มศีรษะลงแบบนี้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีครับนั่นเองเวลาที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็จะได้เอ็นดูนั่นเองโอ้โหน่ารักมากเลยคุณครูพัดสังเกตเห็นมีเด็กๆกำลังไหว้ทักทายผู้ใหญ่ตามที่คุณครูพัดสอนด้วยเด็กๆปลายทางก็สามารถทำตามเพื่อนๆหรือว่าคุณครูพัดได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาบอกสิคะว่าเวลาที่เด็กๆพบเจอเพื่อนๆหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆทำอย่างไรกันบ้างใครจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องกันค่ะน้องกันเชิญค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะพนมมือสวัสดีค่ะก้มศีรษะลงสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกัน
0: น้องกันเวลาน้องกันมาโรงเรียนน้องกันเจอใครบ้างคะ
1: เพื่อนๆ
0: เจอเพื่อนๆแล้วเจอใครอีกลูก
1: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูเวลาเจอเพื่อนๆกับคุณครูทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูกต้องเลยน้องกันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
1: ผู้หญิง
0: เป็นผู้หญิงเวลาเจอเพื่อนๆหรือว่าเจอคุณครูก็ต้องพูดว่า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูกต้องเลยแสดงว่าน้องกันเวลาที่เจอเพื่อนๆหรือว่าเจอคุณครูน้องกันก็มีการทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะนั่นเองปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยเพราะว่าน้องกันนะคะบอกได้ด้วยว่าเวลาเจอคุณครูหรือว่าเจอเพื่อนๆจะต้องทักทายกันด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองเอ๋คนต่อไปใครดีนะเดี๋ยวตาวิเศษดูก่อนนะว่าใครนั่งเรียบร้อยครูพัดมีตาวิเศษด้วยครูพัดจะมองก่อนใครดีนะใครดีนะน้องบาซิดค่ะบาซิดออกมาหาครูพัดลูกค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวล้มลูกหันหน้ามาทางนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆสวัสดีครับพนมมือขึ้นมาเก่งมากเลยชื่อน้องอะไรครับ
1: ลาวิส
0: ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรลูก
1: ลาวิส
0: ชื่อเล่นชื่อน้องบาซิดใช่ไหมครับน้องบาซิดเวลามาโรงเรียนน้องบาซิดเจอใครบ้างครับ
1: คุณครู
0: เจอคุณครูเจอคุณครูแล้วเจอใครอีกครับ
1: เพื่อน
0: เจอเพื่อนเพื่อนเวลาน้องบาซิดเจอคุณครูน้องบาซิดทำยังไงครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องบาซิดเอามือลงก่อนนะน้องบาซิดเจอคุณครูแล้วก็สวัสดีครับใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: รู้สึกใจ
0: รู้สึกอะไรนะ
1: สุขใจ
0: รู้สึกสุขใจเหร อ๋อเก่งมากเลยน้องวาสิตเด็กๆปรบมือให้น้องวาสิตหน่อยค่ะน้องวาสิตบอกว่าเวลาเจอคุณครูแล้วน้องวาสิตกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีน้องวาสิตรู้สึกสุขใจนั่นเองน่ารักมากเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไหว้หรือว่าสวัสดีผู้ใหญ่ค่ะก็เป็นการแสดงความเคารพนะคะซึ่งเป็นมารยาทของคนไทยนั่นเองคนต่อไปใครนะจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังให้เด็กๆเอามือแต่ผมแต่หู

0: ชวนกันฟังคุณครูเอามือวางไว้บนตักค่ะคนต่อไปใครดีนะเดี๋ยวครูพัดจะดูก่อนว่าใครนั่งเรียบร้อยน้องอองฟองค่ะค่อยๆเดินลูกด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเดี๋ยวเราค่อยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานะคะสวัสดีค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองน้องอองฟองเวลาน้องอองฟองมาโรงเรียนน้องอองฟองทักทายคุณครูว่าอย่างไรคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนอกจากจะกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วต้องทำยังไงอีกคะต้องทำยังไงอีกคะเหมือนเมื่อสักครู่ที่หนูทำยังไงคะพนมมือขึ้นมาแล้วก็ก้มศีรษะลงน่ารักมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะไหว้คุณครูนะคะก็เป็นการทักทายนั่นเองปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะกันออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะคะนอกจากนั้นค่ะอย่าลืมให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะคนต่อไปใครดีนะใครจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีจู้ๆก่อนนะคะจู้ๆก่อนนะคะใครดีนะคนต่อไปไหนลองเอามือแตะหูแตะแก้มอยู่ตรงไหนแตะกันถูกหรือเปล่าเด็กๆปลายทางเอามือแตะแก้มด้วยนะเอามือแตะปากจมูกแก้มไหนใครจะออกมายกมือน้องหมุยหมุยค่ะหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยน้องหมุยหมุยมาโรงเรียนเจอใครบ้างคะ
4: เจอเพื่อนเพื่อน
0: เจอเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนแล้วเจอใครอีก
4: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูเวลาเจอคุณครูทำอย่างไรคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อุ๊ยแล้วทำมือยังไงด้วยคะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะน้องหมุยมุยเป็นผู้หญิงเวลาเจอคุณครูก็จะต้องกล่าวคำว่า
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องหมุยมุยหน่อยค่ะขอบคุณนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยแสดงว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดเนี่ยน่ารักทุกคนเลยสามารถบอกได้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆพบเจอเพื่อนๆหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆจะกล่าวทักทายว่าอย่างไรค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางหลายๆคนเลยค่ะก็สามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆมีการกล่าวทักทายคุณครูหรือว่าแสดงความเคารพคุณครูอย่างไรค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมต่อไปกันแล้วหรือยังคะอยากไปทำกิจกรรมอื่นแล้วหรือยังเอ่ยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
5: ตรงแล้วค
0: ่ะตรงยังครับแล้วครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: หรือยังคะโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่าพร้อมแล้วคุณครูพัดชื่นใจมากเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณครูพัดแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้รู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนวันนี้คุณครูพัดเปลี่ยนเครื่องให้จังหวะค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะนี่เลยวันนี้นะคะก็คือเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัทเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคืออะไรนี่นะคะชื่อว่าระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองเด็กๆลองพูดตามคุณครูค่ะระฆังเหล็กระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยวันนี้คุณครูพัดจะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้จังหวะของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้จังหวะแล้วให้เด็กๆทำไมคะให้เด็กๆฟังวันนี้คุณครูพัดจะมีจังหวะเพิ่มมาด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะถ้าเด็กๆเสียงดังจะได้ยินไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะ
1: จังหวะช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถฟังจังหวะแล้วก็บอกคุณครูได้ว่าคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากจะมีจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วแล้ววันนี้คุณครูจะมีสัญญาณมาบอกเด็กๆด้วยถ้าคุณครูพัดเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คุณครูพัดข้อ2ครั้งติดกันแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยุดค่ะข้อ2ครั้งคืออะไรนะคะ
1: ค
0: ือหยุดเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนไหวเลยเดี๋ยวให้เด็กๆมาทบทวนกันอีก1ครั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะฟังจังหวะกันนะ

0: เด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะ
1: ช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องเลยต่อไปจังหวะที่ครูพัดเคาะเป็นจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะเร็วแล้วถ้าคุณครูพัดเคาะสองครั้งติดกันแบบนี้คือสัญญาณอะไรนะอะไรคะหยุดถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆได้ลองเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองปรบมือตามจังหวะของคุณครูก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะนั่นก็คือจังหวะช้า

0: จังหวะเร็วแล้วก็อะไรคะจังหวะอะไร
1: หย
0: ุดถ้าเด็กๆได้ยินเสียงครูพัดข้อ2ครั้งติดกันเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวเลยเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะคะน้องมีอานั่งบนเก้าอี้ก่อนลูกเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันให้เด็กๆลองปรบมือค่ะเด็กๆปรบมือกันได้ใช่ไหมคะ

แล้วสแตมป์ตบมือตามจังหวะได้เลย

0: อุ๊ยคุณครูพัดคอร์ส2ครั้งแล้วแสดงว่าเด็กๆต้อง
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยสามารถฟังจังหวะของคุณครูได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบ้างค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆลองทำอะไรดีนะให้เด็กๆลองกำมือค่ะเด็กๆลองกำมือสิคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆลองกำมือแบมือตามจังหวะที่คุณครูพัดให้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเด็กๆทำตามจังหวะของคุณครูนะคะ

จังหวะหยุดแล้วน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถฟังจังหวะของคุณครูได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้เด็กๆได้ลองยืนขึ้นบ้างเด็กๆยืนขึ้นอยู่กับที่ของตัวเองค่ะยืนอยู่กับที่ของตัวเองนะเด็กๆยืนขึ้นอยู่กับที่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆย่ำเท้าค่ะไหนเด็กๆลองย่ำเท้าให้คุณครูดูหน่อยค่ะย่ำเท้าแบบนี้ย่ำเท้านะพร้อมหรือยังคะคุณครูพัดจะให้จังหวะก่อนเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับทีมยังไม่เดินไปเดินมานะคะพร้อมไหมคะพร้อม

จังหวะหยุดแล้วตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วหรือยังแป๊บนึงนะคะน้องมายืนขึ้นให้ครูพัดหน่อยลูกเด็กๆค่ะตอนนี้ยังให้เด็กๆยืนอยู่กับที่ก่อนนะเด็กๆยืนขึ้นก่อนค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆครูพัดอยู่ทางไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆกระโดดแต่ว่าเด็กๆกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมากระโดดกันค่ะตามจังหวะนะพร้อมไหมคะกระโดดเด็กๆปล่อยมือกับเพื่อนๆก่อนนะเด็กๆปล่อยมือกับเพื่อนๆก่อนนะคะน่ารักมากเลยจังหวะหยุดแล้วเด็กๆก็ต้องหยุดกระโดดใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูพัดไม่เห็นมีใครกระโดดอยู่เลยเด็กๆป้ายทางก็หยุดกระโดดแล้วเหมือนกันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆยืนขึ้นก่อนนะคะยืนขึ้นก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้

0: ไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยเด็กๆนั่งลงที่พื้นเด็กๆนั่งลงที่พื้นค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะยืดขาออกมาเด็กๆยืดขามาค่ะยืดขาไว้นะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวขาหนูยาวหนูยืดขาออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันหรือว่าเด็กๆนะคะอยากจะทำท่าทางต่างๆก็ได้คุณครูพัชจะลองสะบัดมือค่ะน้องไม้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะน้องมาตีนสะบัดมือครับน้องไม้คือพัดเปลี่ยนท่าแล้วนะคือพัดเปลี่ยนท่าแล้วเด็กๆสามารถบีบขาได้นะคะค่อยๆบีบลูกบีบเบาๆคุณครูพัดบิดตัวแล้วเด็กๆค่อยๆบิดเบาๆค่อยๆทุบขาเบาๆขอบคุณค่ะค่อยๆทุบขาเด็กๆทำตามคุณครูได้นะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตัวเองได้ไหมคะนั่งที่เก้าอี้ตัวเองนะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: แล้วค่ะ
0: นั่งบนเก้าอี้เลยค่ะน้องอองฟองตรงยังครับ
1: ตรงแล้วครับ
0: ตรงแล้วครับน้องนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะน้องมีอานั่งที่เก้าอี้เลยลูกระวังครับค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะในการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆหิวนมกันแล้วหรือยังคะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดื่มนมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆไปดื่มนมกันมาแล้วตอนนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับคุณครูพัดและเพื่อนๆกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆของเราล่ะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ของเรากันค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดชื่อหน่วยตามคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนตามคุณครูนะคะน้องออโต้หันหน้ามาดูคุณครูนะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศค่ะ

0: เด็กพูดตามคุณครูนะคะหน่วยประถมนิเทศอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยประถมนิเทศถูกต้องเลยสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศนั่นเองแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัดจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเด็กๆอยากรู้หรือยังถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเอามือไว้ข้างหลังก่อนเอ๊ดูซิจะมีตัวอะไรโผล่มานะดูซิจะมีตัวอะไรโผล่มาจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาทำตามนะจ้าบจ้าบจ้าบนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจ้าบจ้าบจ้าบฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปบินไปเบาๆนะจ้าบจ้าบจ้าบนกกระจาบบินไปอุ๊ยนกบินไปแล้วนกบินไปแล้วนกบินไปแล้วต้องไม่มีเสียงแล้วนกบินกลับบ้านไปข้างหลังแล้วค่ะอุ๊ยยังมีเสียงอยู่หรือเปล่านะ
1: จ๊าบจ๊าบ
0: อุ๊ยมีนกโผล่มาจากที่ไหนเอานกกลับไปไว้ข้างหลังก่อนเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำตัวแล้วก็ของส่วนตัวของเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยน้องออโต้นั่งที่เก้าอี้ครับภาพนี้นะคะก็คือภาพนี้นะคะเป็นภาพสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะมีภาพสัญลักษณ์ของเด็กๆแล้วก็มีชื่อของเด็กๆอยู่ด้วยเพราะว่าสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ก่อนเปิดภาคเรียนเด็กๆมาเลือกกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเอแล้วตอนนี้เด็กๆจะจำได้หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆคือสัญลักษณ์อะไรเด็กๆจำกันได้ไหมคะจำกันได้จริงหรือเปล่าน้องออโต้นั่งบนเก้าอี้เลยครับเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆไปแจกให้เด็กๆดู เด็กๆดูสัญลักษณ์ประจำตัวของตัวเองนะคะแล้วให้เด็กๆบอกคุณครูนะคะว่าสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆเป็นรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดจะเดินแจกทุกคนเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะนี่ค่ะออโต้ขอบคุณครับรับของจากผู้ใหญ่อย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยดูรูปสัญลักษณ์ของตนเองนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: แก้ม
0: ขอบคุณค่ะ
1: แก้ม
0: ดูสัญลักษณ์ของตนเองนะคะว่าเป็นรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดจะแอบถามว่าเด็กๆได้สัญลักษณ์อะไรแล้วเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าขอบคุณครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: รถเสียบอะไรรถ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รถครูค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รถครูค่ะให้ลูกหนูนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เด็กๆได้สัญลักษณ์ประจำตัวกันแล้วหรือยังคะได้แล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองถามดูว่าเด็กๆจะจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้หรือเปล่าอุ๊ยถามใครดีนะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อาแล้วนั่งตัวตรงน้องมีอานั่งตัวตรงก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะ เรียกเด็กๆออกมาถามว่าเด็กๆได้สัญลักษณ์อะไรพร้อมไหมคะใครดีนะน้องมีอาออกมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมีอา
0: น้องมีอาได้สัญลักษณ์อะไรลูก
3: องุ่น
0: ได้สัญลักษณ์องุ่นใช่ไหมคะมีอาจำสัญลักษณ์ตัวเองได้ใช่ไหมลูกจำได้ถูกต้องเลยองุ่นของมีอาสีอะไรคะ
3: สีม่วง
0: สีม่วงปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องวาสิทนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนครับนั่งที่เก้าอี้ก่อนคนต่อไปคุณครูพัชจะลองถามใครดีนะตอนนี้นะคะเด็กๆต้องนั่งที่เก้าอี้ค่ะก้นของเด็กๆต้องอยู่ที่เก้าอี้นะก้นอี้เลยคนต่อไปใครดีนะน้องแก้มนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะนั่งที่เก้าอี้ก่อนลูกคนต่อไปคุณครูพัชขอให้น้องออโต้ค่ะออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
4: ออโต
0: ้น้องออโต้น้องออโต้ได้สัญลักษณ์รูปอะไรลูก
4: ช้าง
0: รูปอะไรครับ
4: ช้าง
0: รูปช้างมีเด็กๆปลายทางคนไหนนะคะมีสัญลักษณ์รูปช้างเหมือนกับน้องออโต้บ้างแสดงว่าน้องออโต้จำสัญลักษณ์ตัวเองได้ใช่ไหมคะจำได้ปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะ
5: ให้หนูก่อน
0: เด็กๆค่ะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆจำสัญลักษณ์ตัวเองได้ให้เด็กๆค่ะเอาสัญลักษณ์ของเด็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนเอาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก่อนตอนนี้เด็กๆจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้แล้วเด็กๆเก็บใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเลยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับตรงแล้วครับใช่ไหมนอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำตัวแล้วนะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กๆด้วยวันนี้คุณครูพัชมีตัวอย่างของใช้ส่วนตัวมาให้เด็กๆได้รู้จักเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งของชิ้นแรกกันก่อนว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่มือของคุณครูพัชมีอะไรอยู่คะมีอะไรอยู่คะ
6: ม
0: ีผ้ากันเปื้อนอยู่เห็นไหมคะคุณครูพัชมีผ้ากันเปื้อนเด็กๆคะของชิ้นนี้ที่คุณครูพัชให้เด็กๆดูมีชื่อว่าอะไรคะ
6: ลาโ
0: ม่คือว่าอะไรคะ
6: ล
0: าโม่ของชิ้นนี้นะคะชื่อว่าผ้ากันเปื้อนเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะผ้ากันเปื้อนอีกหนึ่งครั้งค่ะผ้ากันเปื้อนแล้วเด็กๆจะรู้ได้ยังไงนะว่าสิ่งของชิ้นนี้เป็นของเด็กๆคนไหนเพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลของตนเองเพราะว่าเด็กๆอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ออกคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถช่วยเด็กๆนะคะให้จดจำของใช้ของตนเองได้ค่ะด้วยการนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะมาแขวนหรือว่าทำสัญลักษณ์ให้เด็กๆได้ดูนั่นเองสิ่งของชิ้นนี้เด็กๆลองสังเกตดูเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรนะอุ๊ยเด็กๆบอกว่าเป็นรูปมะม่วงอุ๊ยแล้วมะม่วงเป็นสัญลักษณ์ของใครยกมือค่ะมะม่วงนะน้องข้าวหอมยกมือน้องข้าวหอมออกมาหาคุณครูพัชค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยน้องข้าวหอมถือไว้เลยน้องข้าวหอมรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของข้าวหอม ราะว่ามีรูปอะไร
3: มีรูปมะม่วง
0: เพราะว่ามีรูปมะม่วงน้องข้าวหอมเลยรู้ว่าเป็นผ้ากันเปื้อนของข้าวหอมใช่ไหมคะ

แล้วผ้ากันเปื้อนเมื่อเราใช้เสร็จแล้วจะต้องไปแขวนตรงไหนคะแขวนตรงไหนไหนลองชี้ให้คุณครูดูหน่อยค่ะไหนลองเข้าห้องแขวนสิคะน้องมายกับน้องมีอานั่งลงก่อนค่ะน้องข้าวหอมแขวนผ้ากันเปื้อนที่ราวตากผ้ากันเปื้อนถูกต้องไหมคะน้องเดมี่นั่งที่เก้าอี้เลยลูกนั่งข้างบนเก้าอี้เลยเด็กๆค่ะช่วยครูพัดสังเกตว่าน้องข้าวหอมนำผ้ากันเปื้อนมาแขวนตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วน้องข้าวหอมบอกให้เพื่อนๆชื่นใจอีกหนึ่งครั้งว่าสัญลักษณ์ของน้องข้าวหอมรูปอะไรคะรูปมะม่วงปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดมีของชิ้นต่อไปด้วยเอ๊แต่ว่าสิ่งของชิ้นต่อไปจะเป็นของใครนะเรา

0: ชวนกันฟังใครฟังคุณครูเวลาที่เด็กๆนะคะทราบส่วนต่างๆของร่างกายตามคุณครูเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆด้วยนะถ้าเด็กๆชนเพื่อนๆจะเป็นยังไงคะเพื่อนๆก็จะเจ็บนั่นเองดังนั้นเวลาเด็กๆทำตามคุณครูก็ต้องระวังไม่ให้โดนเพื่อนๆด้วยเอแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูของใช้ชิ้นต่อไปหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมเอสิ่งของชิ้นต่อไปคืออะไรนะคืออะไรคะคือแก้วน้ำแก้วน้ำใบนี้เด็กๆเอาไว้แปรงฟันหรือว่าดื่มน้ำนั่นเองเอ๊แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าแก้วนี้เป็นของใครเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นว่าแก้วน้ำใบนี้เป็นของใครแต่ว่าถ้าคุณครูหันสัญลักษณ์ให้เด็กๆดูแบบนี้รู้หรือยังคะว่าคือของใคร
1: ของ
0: รูปอะไรคะ
1: ของ
0: รูปอะไรลูก
1: ร
0: ู
1: ปปลาร
0: ูปปลาของเห็นน้องบาสยกมือแล้วว่ารูปนี้เป็นของน้องบาสใช่ไหมคะน้องบาสออกมาค่ะด้านนี้เลยแก้วน้ำนี้ของใครครับ
2: ของน้องบาส
0: ของน้องบาสน้องบาสรู้ได้ยังไงว่าเป็นของน้องบาสครับ
2: เพราะมันมีปลาลิโม่
0: เพราะว่ามีรูปปลาลิโม่ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้น้องบาสเอาแก้วนะคะไปเก็บที่ชั้นวางจำได้ไหมนะว่าเราเก็บแก้วไว้ตรงไหนแก้วเราเก็บไว้ตรงไหนคะตรงนู้นใช่ไหมน้องบาสถือแก้วไปเก็บเลยถือแก้วไปเก็บเลยวางไว้ได้เลยครับวางด้านล่างก็ได้คว่ำลงถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปค่ะคุณครูพัดยังเหลือของอีกหนึ่งชิ้นดูซิว่าคืออะไรพร้อมไหมคะนั่งบนเก้าอี้ลูกนี่เลยคืออะไรคะคืออะไรลูกแปรงสีฟันเด็กๆพูดตามนะคะแปรงฟันแปรงสีฟันนี้เป็นของใครนะเป็นรูปอะไรคะรูปแอปเปิ้ลรูปแอปเปิ้ลเป็นสัญลักษณ์ของใครลูก
1: ของ
0: ใครคะของน้องเกรซใช่ไหมคะน้องเกรซออกมาเลยค่ะน้องเกรซถือแปรงของตัวเองเลยอันนี้เป็นแปรงของใครคะห
1: ัน
0: หน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะแปรงของใครคะ
1: ของเกร
0: ซแปรงของน้องเกรซสัญลักษณ์ของน้องเกรซคืออะไรคะคือแอปเปิ้ลแล้วเราแขวนแปรงไว้ตรงไหนคะไหนลองไปเก็บให้คุณครูดูหน่อยอุ๊ยน้องเกรซแขวนถูกไหมคะ

ูกต้องเลยปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำตัวของตนเองนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้ลองสังเกตนะคะสัญลักษณ์ประจำตัวค่ะที่ติดอยู่ที่ของใช้ต่างๆนะคะแล้วเด็กๆก็สามารถเก็บของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตสัญลักษณ์ของตนเองนะคะแล้วเก็บของใช้ต่างๆเข้าที่ให้ถูกต้องด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะทุกคนเลยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆอยากจะทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆจะต้องนั่งอยู่ที่ไหนคะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมศิลปะกันก่อนอื่นเราจะต้องมาขยับนิ้วมือกันก่อนเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างนิ้วมือกันค่ะมือน้อยแปลงร่างเป็นปลาตอนนี้มือน้อยของเด็กๆแปลงร่างเป็นปลาแล้วนะมือน้อยของเด็กๆแปลงร่างเป็นปูอุ๊ยมือของคุณครูพัชแปลงร่างเป็นปูแล้วค่ะมือของเด็กๆแปลงร่างเป็นปูกันแล้วหรือยังเด็กๆปลายทางแล้วคุณครูปลายทางทำตามกันได้นะคะมือน้อยของเด็กๆแปลงร่างเป็นคลื่นทะเลตอนนี้มือของพัดแปลงร่างเป็นคลื่นทะเลค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกิจกรรมของเรากันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนั่นก็คือปั้นนั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูค่ะใครคะคืออะไรลูกดินน้ำมันดินน้ำมันของคุณครูพัชมีหลายสีเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะนอกจากจะมีดินน้ำมันแล้วของชิ้นต่อไปคืออะไรคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะคืออะไรคะลูกอุ๊ยได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาค่ะว่าคือแผ่นรองปั้นเด็กๆพูดตามเลยแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองปั้นนั่นเองอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมปั้นค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูพัชค่ะจะมาสาธิตวิธีการปั้นให้เด็กๆดูเด็กๆอย่าลืมสังเกตกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะหยิบดินน้ำมันขึ้นมาก่อน1ก้อนเด็กๆค่ะดูที่มือของคุณครูพัชค่ะคุณครูพัชถือดินน้ำมันสีอะไรคะสีแดงดินน้ำมันที่คุณครูพัชถืออยู่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราจะปั้นดินน้ำมันเราจะปั้นที่ไหนคะที่แผ่นรองปั้นถูกต้องเลยคุณครูพัชนะคะก็จะหยิบแผ่นรองปั้นขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ค่ะแผ่นรองปั้นของเรานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูนะคะจะมีสัญลักษณ์ของเด็กๆติดอยู่ด้วยเด็กๆจะได้รู้นั่นเองนะคะว่าแผ่นรองปั้นนี้นะคะเป็นของเด็กๆคนไหนค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนจะมีแผ่นรองปั้นของตนเองนะคะเด็กๆก็สามารถสังเกตได้ที่สัญลักษณ์นั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณครูพัชขอยืมแผ่นรองปั้นของเด็กๆก่อนนะคะคุณครูพัชจะวางดินน้ำมันไว้บนไหนนะคะวางไว้ที่โต๊ะได้ไหมคะต้องวางไว้บนแผ่นรองปั้นนะคุณครูพัชค่ะจะค่อยๆนะคะแบ่งดินน้ำมันค่ะออกมาเป็น2ก้อนเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคุณครูพัชจะแบ่งดินน้ำมันออกมาเป็น2ก้อนแบบนี้เดี๋ยวดูซิว่าคุณครูพัชจะปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรเมื่อวานคุณครูพัชนะคะลองให้เด็กๆเนี่ยได้นวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะบนไหนนะบนฝ่ามือแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณครูค่อยๆนวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะค่อยๆทำแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าดินน้ำมันของคุณครูพัชจะแปลงร่างจากก้อนกลมๆเป็นอะไรแล้วหุยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นต อนนี้ดินน้ำมันของคุณครูพัทเริ่มเป็นก้อนยาวๆแล้วเด็กๆค่อยๆใช้มือนะคะในการคลึงค่ะแบบนี้บนฝ่ามือแต่ถ้าเด็กๆอาจจะรู้สึกไม่ถนัดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาคลึงกันที่แผ่นรองปั้นเด็กๆก็ค่อยๆวางดินน้ำมันไว้บนแผ่นรองปั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือค่ะคลึงดินน้ำมันนะคะให้เป็นเส้นยาวๆเห็นไหมคะคลึงดินน้ำมันนะคะคลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เห็นไหมคะดินน้ำมันของครูพัทเริ่มยาวแล้วยาวหรือยังคะยาวแล้วเดี๋ยวดูซิว่านอกจากดินน้ำมันที่เป็นยาวๆเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยจะกลายร่างเป็นอะไรได้อีกเห็นไหมคะคุณครูก็ค่อยๆคลึงให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยเด็กๆค่อยๆขยับมือของเด็กๆนะคะไปให้ทั่วดินน้ำมันได้เลยเริ่มยาวแล้วเห็นไหมคะคุณครูพัทจะลองเอาดินน้ำมันค่ะมาขดเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคุณครูพัทจะใช้มือของคุณครูพัทนะคะจับที่ปลายของดินน้ำมันค่ะค่อยๆขดเข้าหากันแบบนี้ค่อยๆขดเข้าหากันแบบนี้นะคะค่อยๆขดดินน้ำมันเข้าหากันจะกลายเป็นอะไรนะวิมีเด็กๆบอกว่าเหมือนกิ้งกือเลยแต่ว่าคุณครูพัทจะทำเป็นนี่เลยค่ะมีใครรู้จักไหมนะอะไรคะงูถูกต้องเลยคุณครูพัทนะคะค่อยๆปั้นดินน้ำมันนะคะแล้วก็คลึงเป็นเส้นยาวๆแล้วก็นำมาขดเป็นอะไรคะ
1: เป็นงู
0: ถูกต้องเลยมีเด็กๆคนไหนอยากทำบ้างมีเด็กๆอยากปั้นดินน้ำมันกันหลายคนเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัทมีรางวัลเด็กดีมาให้เด็กๆด้วยเด็กๆแต่ละคนยังไม่มีดินน้ำมันเป็นของตนเองใช่ไหมคะเด็กๆอยากมีดินน้ำมันของตนเองไหมคะอยากมีแต่ว่าถ้าเด็กๆมีดินน้ำมันของตนเองแล้วไม่มีที่เก็บจะเป็นยังไงคะ
1: แข็ง
0: อุ๊ยดินน้ำมันจะแข็งด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเด็กๆไม่มีที่เก็บดินน้ำมันดินน้ำมันจะหายไหมคะ
1: หาย
0: วันนี้คุณครูพัทมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนี่เลยค่ะคืออะไรคะคุณครูพัทไปหามาให้เด็กๆเลยคือกระปุกดินน้ำมันเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนี่ก็คือกระปุกดินน้ำมันนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่กระปุกดินน้ำมันคุณครูพัทมีรูปอะไรอยู่คะ
1: ร
0: ู
1: ปแตงโม
0: หรือว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองแล้วรูปแตงโมนี้เป็นสัญลักษณ์ของใครคะของน้องขนมหวานถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีกระปุกดินน้ำมันของตนเองมีอะไรอยู่คะมีสัญลักษณ์ให้เด็กๆได้รู้จักนั่นเองเวลาที่เด็กๆจะใช้ตอนนี้ค่ะตาวิเศษของครูพัทเห็นมีเด็กๆบางคนเสียงดังกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือเด็กๆทำตามคุณครูนะคะแบมือกำมือแบมือน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆตอบให้คุณครูพัดชื่นใจอีกหนึ่งครั้งอันนี้คืออะไรคะ
1: แบมือ
0: กระปุกอะไรลูกกระปุกสำหรับใส่ดินน้ำมันนั่นเองเวลาที่เด็กๆใช้ให้เด็กๆค่อยๆเปิดฝาออกมาแบบนี้แล้วเด็กๆเอาวางไว้บนโต๊ะได้ไหมคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำฝาวางไว้ที่ด้านล่างของกระปุกดินน้ำมันแบบนี้ฝาของเด็กๆจะได้ไม่หายนั่นเองเห็นไหมคะคุณครูพัดเปิดฝาแล้วก็นำ ฝาของกระปุกมาวางไว้ที่ด้านล่างของกระปุกแบบนี้นะคะฝาของเด็กๆจะได้ไม่หายใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆสามารถวางไว้ที่ไหนได้วางไว้ที่บนโต๊ะได้เวลาที่เด็กๆทำผลงานศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆเอามาหาใครคะเอาผลงานมาให้ใครคะเอาผลงานมาให้คุณครูเมื่อเด็กๆเอาผลงานมาให้คุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะโชว์ผลงานกันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เข้าเล่นตามมุมเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูพัชจะเปิดมุมอะไรเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเวลาที่คุณครูพัชมีป้ายแบบนี้ติดอยู่ป้ายสีอะไรคะ
1: ป้ายส
0: ี
1: แดง
0: ป้ายสีแดงป้ายสีแดงคือมุมอะไรคะมุมที่ทำไมมุมที่ปิดเด็กๆเข้าได้ไหมคะเข้าไม่ได้มุมต่อไปค่ะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีป้ายสีอะไรคะป้ายสีเขียวแสดงว่ามุมเปิดเด็กๆ เข้าได้ไหมคะเข้าได้วันนี้นะคะเวลาที่เด็กๆจะเข้ามุมต่างๆค่ะเด็กๆ ก็ต้องอย่าลืมสังเกตป้ายที่คุณครูพัดนะคะติดตามมุมต่างๆนั่นเองโดยมุมที่คุณครูพัดเปิดในวันนี้นะคะมุมแรกค่ะก็คือมุมหนังสือและมุมที่2นะคะคือมุมบทบาทสมมุติเด็กๆค่ะและนี่นะคะก็คือมุมหนังสือนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมหนังสือของคุณครูพัดค่ะตอนนี้นะคะมีสัญลักษณ์นะคะสีเขียวติดอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะเปิดมุมหนังสือให้เด็กๆได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมหนังสือของคุณครูพัชค่ะจะมีทั้งหนังสือนิทานเล่มใหญ่นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกจากนั้นค่ะก็จะมีหนังสือนิทานหลากหลายเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกเข้ามาอ่านนะคะนอกจากนั้นค่ะที่มุมหนังสือนิทานของคุณครูพัชนะคะก็จะมีหุ่นมือค่ะหรือว่าตุ๊กตาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ประกอบในการอ่านนิทานหรือว่าเล่านิทานด้วยค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะเวลาที่เด็กๆเลือกเล่นนะคะที่มุมนิทานค่ะเด็กๆนะคะจะต้องเปิดหนังสือค่ะโดยที่เวลาเด็กๆเปิดหนังสือนิทานนะคะเด็กๆจะต้องเปิดที่ด้านล่างของหนังสือค่ะเปิดแบบเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเปิดหนังสือแรงหนังสือนิทานของคุณครูก็อาจจะขาดได้ค่ะค่อยๆเปิดหนังสือนิทานแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือนิทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องค่อยๆปิดหนังสือนิทานนะคะแล้วก็นำไปวางค่ะที่ชั้นวางนิทานให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นที่มุมหนังสือได้เลยค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะก็คือมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้มุมบทบาทสมมุติของคุณครูพัชเป็นสีเขียวค่ะแสดงว่าเด็กๆนะ

คะก็สามารถเข้าเล่นที่มุมบทบาทสมมุติของคุณครูได้นะคะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมบทบาทสมมุติของคุณครูมีของเล่นให้เด็กๆได้เลือกเล่นหลากหลายเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆหยิบของเล่นมาจากตรงไหนเด็กๆ ก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมศิลปะต่างๆค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังเอ่ยว่ามีอุปกรณ์นะคะหลายอย่างเลยมีอุปกรณ์ที่คุณครูพัฒน์นะคะจะต้องแจกให้เด็กๆหลายอย่างเลยวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์ค่ะเลยมีคุณครูมาช่วยดูแลเด็กๆอีก1คนเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าคุณครูที่ช่วยคุณครูพัฒน์ดูแลเด็กๆอีก1คนคือคุณครูอะไรคะเด็กๆลองหันหน้าไปทางคุณครูหญิงค่ะเด็กๆค่ะคุณครูอีก1ท่านที่ช่วยคุณครูพัฒน์ดูแลเด็กๆนะคะนั่นก็คือคุณครูหญิงนั่นเองคุณครูอีก1ท่านชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูหญิงถูกต้องเลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือปั้นนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆนะคะจะต้องค่อยๆยกเก้าอี้เก็บที่โต๊ะนั่นเองแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องสังเกตว่าเด็กๆอยู่ใกล้โต๊ะตัวไหนให้เด็กๆหันหน้าเข้าไปที่โต๊ะตัวนั้นเด็กๆค่อยๆ ยกเก้าอี้นะคะแล้วก็หันหน้าเข้าที่โต๊ะของตนเองได้เลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์กับคุณครูหญิงจะช่วยเด็กๆนะคะในการจัดโต๊ะหรือว่ายกเก้าอี้ด้วยค่ะเด็กๆค่อยๆลุกขึ้นค่ะค่อยๆลุกขึ้นเก็บเก้าอี้เลยเก็บเก้าอี้หันหน้าเข้าโต๊ะเลยน้องอองฟองน้องอองฟองมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ลูกมาทางนี้ค่ะยกมาทางนี้มาทางนี้เลยของน้องขนมหวานอยู่ที่เดิมเลยยกค่ะยกแบบนี้มาค่ะคุณครูช่วยมาด้านนี้ค่ะยกขึ้นมายกแบบนี้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้รอคุณครูเลยนะคะน่ารักมากเลยน้องขนมหวานนั่งด้านนี้ลูกนั่งด้านนี้ค่ะขอโทษค่ะมาค่ะขนมหวานด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงนะคะนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงจะเดินไปแจกดินน้ำมันเดี๋ยวเด็กๆถือดินน้ำมันไว้ที่มือของเด็กๆเลยนะคะหยิบดินน้ำมันหนึ่งก้อนค่ะหยิบดินน้ำมันแล้วเด็กๆค่อยๆใช้มือบีบนวดให้นิ่มก่อนได้เลยนี่ค่ะหยิบได้เลยโทษนะคะหยิบดินน้ำมันได้เลยหยิบสีอะไรก็ได้ค่ะได้เลยครับหยิบดินน้ำมันได้เลยหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะไปแจกแผ่นรองปั้นให้เด็กๆนะคะเด็กๆคนไหนที่ได้แผ่นรองปั้นแล้วนะคะวางไว้บนแผ่นรองปั้นได้เลย

0: เด็กค่อยๆคึงดินน้ำมันได้เลยนะคะสามารถปั้นดินน้ำมันแล้วก็คึงเป็นเส้นยาวๆได้เลย
1: ปั้นเป็นหวย
0: ได้ค่ะโทษนะคะคือเป็นเส้นยาวๆได้นะคะเด็กๆอย่าลืมวางแผ่นรองปั้นไว้ที่ไหนนะคะไว้ที่โต๊ะ

0: เด็กๆขาเดี๋ยวเด็กๆปั้นดินน้ำมันได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงจะนำกระปุกดินน้ำมันไปแจกเด็กๆค่ะเด็กๆทุกคนจะมีกระปุกของตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงจะเดินไปแจกนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะเปิดใช้กระปุกเด็กๆจะต้องเอาฝาถูกต้องเลยค่ะน้องไม้อันนี้ของใครของใครคะของมาตินใช่ไหมครับเป็นรูปอะไรคะอันนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเด็กๆ เปิดฝาจะต้องเอาฝาไว้ที่ด้านล่างกระปุกนะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ของใครนะลูกพึ่งคะของหนูขอบคุณครับขอบคุณครับของเกศรูปอะไรคะของน้องเกศขอบคุณค่ะเวลาเปิดฝาอย่าลืมนะเอาฝาไว้ตรงไหนไหนน้องมาซิลองเปิดฝาดูสิครับได้ไหมเดี๋ยวคุณครูช่วยนิดนึงก่อนอ่ะไหนน้องมาซิลองเปิดฝาครับหุ่นด้านนี้แล้ววางไว้ตรงไหนคะถูกต้องเลยอันนี้สัญลักษณ์ของใครคะของคุณค่ะเด็กๆอย่าลืมเปิดฝาแล้วเอาฝาวางไว้ตรงไหนคะเก่งมากเลยน้องมาตินครับเอากระปุกวางไว้ที่ฝาลูกหยิบกระปุกมาวางตรงนี้ถูกต้องเลยวางไว้ตรงนี้ค่ะเอากระปุกของน้องเกศมาค่ะครับน้องการน้องการเปิดกระปุกได้ไหมน้องการเปิดแล้วเอาฝาวางข้างล่างค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บผลงานนะผลงานให้คุณครูดูก่อนนะคะ
1: ว่าเดินขอบนี
0: ้ก็ได้เลยค่ะน้องสแตมป์ไหนครูพัดดูไหนน้องสแตมป์ลองครึ่งดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆให้คุณครูพัดดูหน่อยได้ไหมคะหยิบเนื้อมันค่ะครึ่งบนแผ่นรองปั้นก็ได้ค่ะใช่เอามือครึ่งยาวๆเลยวางไว้บนแผ่นรองปั้นเลยครับใช่น้องขนุนหยิบดินน้ำมันมาวางบนแผ่นรองปั้นลูกที่ตกอยู่ตรงนู้นเห็นป่าวดินน้ำมันวางไว้แบบเอาวางไว้แบบนี้ถูกแล้วครับ
2: เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนที่ดินน้ำมันตกอยู่ที่พื้นอย่าลืมเก็บให้คุณครูด้วยนะคะ
0: ค่ะอะไรนะคะเสร็จแล้วหรอคะต้องเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันตรงนี้ก่อนรวมดินน้ำมันเป็นก้อนๆเดียวหรือยังไหนดูสิครับ
1: เต
0: ่า
1: เต่าได้เลย
0: ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหนเปิดออกมาให้ครูดูหน่อยครับได้ไหมได้ไหมเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะคลึงดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมๆหยิบออกมาแล้ววางไว้ตรงไหนเอาฝาวางไว้ตรงไหนเก่งมากเลยครับสแตมป
1: ์โน้โน
0: ้โอเคคลึงเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะทำเป็นอะไรคะ
1: ภ
0: ูเขาโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาภูเขาวางไว้บนแผ่นรองปั้นก่อนนะทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นเสาอ่ะโยนโยนไรเดอร์ไรเดอร์
0: อ๋อชูการ์ไรเดอร์ใช่ไหม
1: ไรเดอร
0: ์ค่ะน้องแก้มขาหยิบดินน้ำมันขึ้นมาได้ค่ะเมื่อกี้มันตกลงไปแล้วระวังหัวนะโอเคค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนที่เล่นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ยกมือฟังนะเด็กๆคนไหนเล่นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ยกมือเด็กๆค่ะคนไหนที่เล่นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ยกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดหรือว่าคุณครูหญิงจะเดินไปหาเพื่อจะถามเด็กๆว่าเด็กๆทำเป็นรูปอะไรแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้ค่ะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเรากลับมานั่งที่กันค่ะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆคนไหนนะคะเก็บของเล่นหรือว่าอุปกรณ์ศิลปะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมานั่งที่ได้เลยน้องขนุนนั่งรอเพื่อนได้เลยน้องมีอามานั่งตัวนี้ได้เลยลูกมาเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ๊ยตอนนี้คุณครูพัดนับถึงสิบแล้วเด็กๆนั่งเรียบร้อยกันแล้วหรือยังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆห้องของคุณครูพัดแล้วก็คุณครูหญิงนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณหรือว่าคุณครูนะคะร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดจะให้ตัวแทนของเด็กๆค่ะได้ออกมาเล่านะคะว่าวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันไปเอ๊มีใครจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะน้องกีตาร์ค่ะมาค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร
0: ์วันนี้น้องกีตาร์ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: เป็นงู
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าวันนี้นะคะน้องกีตาร์ให้คุณครูพัดดูดินน้ำมันของน้องกีตาร์ที่ปั้นเป็นงูด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปั้นกี่ตัวคะ
1: ปั้นสองตัว
0: ปั้นสองตัวตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ
0: ่ปั้นตัวใหญ่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะน้องกีตาร์ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นงูถูกต้องเลยแล้ววันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูพัดเปิดมุมประสบการณ์สองมุมมีมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรนะคะมุมอะไรลูกมีมุมหนังสือแล้วอีกหนึ่งมุมคือ
2: ม
0: ุ
2: มเล่น
0: มุมของเล่นที่เด็กไปเล่นก็คือมุมบทบาทสมมุตินั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปเข้าห้องน้ำล้างอะไรล้างอะไรคะ
2: ล้างม
0: ือเพราะว่าพอเด็กๆปั้นดินน้ำมันมือของเด็กๆก็อาจจะเลอะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือเพื่อมาเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปใช่ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะไปล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะมีเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างยกมือค่ะโอ้โหมีน้องข้าวหอมพร้อมแล้วมีเด็กๆคนไหนพร้อมอีกบ้างคะหนูพร้อมแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆก็อยากจะทำกิจกรรมเกมการศึกษากับคุณครูพัดแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำค่ะอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาให้เด็กๆได้จับคู่กันในวันนี้เพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาจับคู่ของใช้ส่วนตัวค่ะเอ๋คุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆมาจากตรงไหนนะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นแรกกันเลยค่ะว่าเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่าของชิ้นแรกเลยคืออะไรคะคืออะไรลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแก้วน้ำนั่นเองนี่นะคะก็คือแก้วน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งของชิ้นต่อไปกันค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสิ่งของนี้คืออะไรคะของใช้ชิ้นนี้คือช้อนเด็กๆลองสังเกตดูนะคะช้อนนี้จะเป็นช้อนที่เป็นช้อนคันยาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูของใช้ชิ้นต่อไปกันค่ะอันนี้คืออะไรนะคืออะไรคะซ่อมถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือซ่อมค่ะเด็กๆอยากจะดูของใช้ส่วนตัวชิ้นต่อไปกันแล้วหรือยังคะนี่เลยของใช้ชิ้นนี้คืออะไรคะแปรงสีฟันเด็กๆพูดตามค่ะแปรงสีฟันแปรงสีฟันถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแปรงสีฟันเราจะมาดูของใช้ชิ้นสุดท้ายเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วอุ๊ยมีน้องเกดพร้อมแล้วครูพัดอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละอุ๊ยตอนนี้ครูพัดอยู่ทางไหนคะน้องมีอาอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราจะมาดูของใช้ส่วนตัวชิ้นสุดท้ายกันค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะช้อนเป็นช้อนคันเล็กๆเอาไว้ให้เด็กๆนะคะไว้สำหรับตักหรือว่ารับประทานขนมหวานนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาจับคู่ของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นของจริงด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตการจับคู่ของคุณครูพัดอย่างแรกเลยคุณครูพัดหยิบอะไรขึ้นมาคะหยิบอะไรขึ้นมาคะหยิบช้อนคุณครูพัดก็จะนำช้อนวางไว้ที่ไหนวางไว้ใกล้กับตัวเด็กๆได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องวางบนโต๊ะเพื่อเพื่อนคนอื่นๆจะได้นำมาวางด้วยคุณครูพัดก็จะวางช้อนลงไปบนโต๊ะแบบนี้เห็นไหมคะคุณครูพัดก็จะวางช้อนลงไปแล้วให้เด็กๆค่ะลองสังเกตสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าเราจะหยิบสิ่งของที่เหมือนกันคุณครูพัดหยิบช้อนขึ้นมาอีกหนึ่งคันถูกต้องไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูคุณครูพัดวางเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือน

ันสิ่งของที่เหมือนกันให้เด็กๆวางชิดติดกันเหมือนกันให้ทำไมนะคะเหมือนกันให้วางชิดติดกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูของใช้ต่อไปที่คุณครูพัดจะหยิบให้เด็กๆดูค่ะนี่เลยคืออะไรคะส้อมนี่ก็คือส้อมนั่นเองคุณครูพัดก็จะวางส้อมลงไปแต่ว่าคุณครูพัดวางส้อมติดกับช้อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะเว้นนิดนึงเว้นที่นิดนึงนะคะแล้วให้เด็กๆลองสังเกตของชิ้นต่อไปดูค่ะสิ่งของชิ้นต่อไปที่อยู่ในตะกร้าเด็กๆลองสังเกตดูซิส้อมอยู่ไหนนะเอ๊ะคุณครูพัดหยิบชิ้นนี้ไปวางถูกต้องไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกอ่ะครูพัดเปลี่ยนก่อนคุณครูพัดหยิบอะไรขึ้นมานะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคุณครูพัดจับคู่ถูกไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆดูนะของที่เหมือนกันคุณครูพัดวางทำไมนะวางชิดติดกันเดี๋ยวเรามาดูสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะนี่เลยคืออะไรคะ คืออะไรคะเด็กๆคือแก้วน้ำนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็จะนำแก้ววางที่โต๊ะเลยคุณครูพัดวางแก้วติดกับซ่อมได้ไหมคะไม่ได้คุณครูก็จะขยับออกมานิดนึงค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะหยิบแก้วใบต่อไปที่เหมือนกันมาวางชิดติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวมีเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาบ้างมีใครอยากทำบ้างยกมือค่ะน่ารักมากเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเลยแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถ้าเพื่อนๆจับของชิ้นอื่นอยู่เด็กๆไปหยิบมาจากมือเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมลูกเด็กๆค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆค่ะถ้าเพื่อนหยิบของอยู่เด็กๆหยิบออกมาจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งของชิ้นต่อไปอันนี้คืออะไรคะแปรงสีฟันใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรแปรงสีฟันคุณครูพัดก็จะต้องนำแปรงสีฟันมาทำไมคะมาวางจับคู่คุณครูพัดก็จะวางลงไปแบบนี้คุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องสิ่งของชิ้นสุดท้ายของคุณครูค่ะคืออะไรคะช้อนขนมหวานใช่ไหมคะหรือว่าช้อนที่เด็กๆเอาไว้รับประทานขนมนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้ที่ไหนคะที่โต๊ะแบบนี้แล้วก็วางจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆเด็กๆอยากทำกันแล้วหรือยังคะอยากทำแล้วเอามือแตะแก้มเอามือแตะหูเอามือจับปากอุ๊ยคุณครูพัดได้ยินเสียงใครนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเก้าอี้ของตนเองเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเวลาที่เด็กๆกลุ่มของเด็กๆนะคะเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำไมคะให้เด็กๆยกมือเด็กๆคนไหนที่เล่นเกมเสร็จแล้วให้เด็กๆยกมือคุณครูพัดนะคะจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเก็บของ

0: ใส่ตะกร้าได้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกเก็บเก้าอี้เข้าที่ค่ะเด็กๆคนไหนใกล้โต๊ะตัวไหนหันเก้าอี้เข้าที่โต๊ะตัวนั้นเลยเด็กๆค่อยๆลุกขึ้นเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้าวหอมมาด้านนี้เลยค่ะขนุนมาด้านนี้ลูกขนุนน้องขนุนมาค่ะน้องขนมหวานนั่งนี่ก็ได้ลูกเด็กๆค่ะนั่งที่เก้าอี้ของตัวเองนะคะน้องแก้มใสมานี่ก็ได้ลูกแบ่งเพื่อนๆช่วยกันจับคู่นะคะนั่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะแบ่งกันค่ะนี่ไงได้ค่ะเด็กๆค่ะเอามาจับคู่กันนะคะนั่งลงเลยค่ะน้องกันไหนอันไหนเหมือนกันไหนเหมือนกันคะอันไหนเหมือนกันคะหยิบออกมาเลยเอามาวางตรงนี้ค่ะช่วยคุณครูวางค่ะต่อไปวางอะไรคะนี่ค่ะเอาวางนี่เลยค่ะจับคู่แล้ววางเลยวางค่ะเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะคะวางค่ะไม่เอาเข้าปากค่ะต่อไปเอาอะไรมาวะอันนี้วางไว้นี่เลยค่ะเราเอามาจับคู่กันนะคะถือไว้ค่ะวางค่ะวางเลยเด็กๆค่ะเด็กๆกลุ่มนี้ช่วยคุณครูค่ะถูกต้องไหมคะที่หนูวางถูกต้องเลยเอาวางไว้ก่อนนะถูกต้องเลยช่วยคุณครูค่ะเก็บใส่ในตะกร้าเลยช่วยกันเก็บใส่ในตะกร้าเลยค่ะช่วยกันเก็บค่ะจับคู่กันถูกหรือเปล่าขนุนไหนครูพัดดูสิคะน้องขนุนหยิบอะไรนะวางจับคู่ถูกหรือเปล่าถูกต้องไหมคะไหนเด็กๆลองดูสิคะ
1: เพื่อนของแย่งนู้นอ่ะ
0: แบ่งกันค่ะน้องขนุนแป๊บนึงนะคะน้องขนุนวางไว้ตรงนี้ค่ะอันนี้วางไว้ตรงไหนคะเอาแป้งสีฟันวางไว้นี่ค่ะเอาแป้งสีฟันวางไว้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะช่วยกันเก็บใส่ในตะกร้าเลยได้ค่ะใส่ไว้นี้เลยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูด้วยเด็กๆค่ะกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเด็กๆเก็บของใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่เลยค่ะเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมานั่งที่เลยนะคะมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีมาค่ะมานั่งนี่เลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะ

0: วันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะแล้วก็เด็กๆในห้องนะคะได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการจับคู่ของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นของจริงด้วยเด็กๆจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เดินไปสังเกตเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาด้วยเด็กนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กับคุณครูพัดนะคะไปหลายกิจกรรมเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปพักสำหรับรับประทานอาหารกันแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะมีใครหิวข้าวแล้วบ้างมีใครหิวข้าวแล้วบ้างเดี๋ยวเราจะไปพักรับประทานอาหารกัน
1: ห
0: ิ
1: วพอด
0: ีหิวพอดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงได้ไหมคะน้องเนมี
2: ่
0: ได้ช่วยครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วช่วยครูพัดร้องเพลงนะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: ้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันหน้าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา
1: โลก

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีลับพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำ

0: ปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
2: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
2: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้

0: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
0: ถูกต้องข้อนี้เริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลย
2: เย
1: ้ว้าวต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
1: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำ

0: ารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: นี่คือทะเลทะเลทะเล
3: เพื่อนจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
2: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
3: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
2: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
3: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
2: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
3: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
2: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
3: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
2: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
3: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
2: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
3: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
4: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนเสร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: Wow.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนเพื่อนครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็บ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
4: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะทาดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
5: รับทราบ

0: ึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่น

0: 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่เว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองตามบ้างแล้วล่ะ
1: วันนี้วิดดี้และพี่เว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: ดินที่ไหนเนี่ย
1: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
2: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
1: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
0: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
1: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
1: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
0: โหยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449

0: ื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัชกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ

โอ้โหตอนนี้เด็กๆบอกว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูพัฒน์กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาร้องเพลงทักทายกันก่อนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพลงของคุณครูเนี่ยร้องแล้วก็ทำท่าทางยังไงจำได้ไหมคะเด็กๆจำเพลงสวัสดีของครูได้ไหมคะลูกจำได้งั้นเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะทำท่าทางและร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจ

สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพัดสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางตามกันด้วยเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนั่งบนเก้าอี้คุณครูพัดขอเตือนเด็กๆหนึ่งเรื่องเวลาเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ให้เด็กๆนั่งเอาขาลงมาแล้วเอาหลังพิงที่พนักเก้าอี้เลยลูกเอาหลังของเด็กๆพิงที่พนักเก้าอี้เลยเอาขาลงมาครับเอาขาลงมาเดี๋ยวตกเก้าอี้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันวันนี้คุณครูพัดจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนั่นเองกิจวัตรประจำวันก็คือสิ่งต่างๆที่เรานะคะทำทุกๆวันเลยเด็กๆรู้หรือเปล่านะว่ากิจวัตรประจำวันของเราที่เราทำทุกวันจะมีอะไรบ้างมีใครอยากรู้บ้างคะยกมือโอ้โหแสดงว่าเด็กๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เด็กๆทำทุกวันเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาสองข้างเลยนะ

สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีเอามือไปข้างหลังดีกว่า

0: สบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีต่อไปนิ้วอะไรคะ
1: ช้าง
0: นิ้วนางอยู่ในนิ้วนางอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดี

0: ่ายไปแล้วเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกเด็กๆแล้วว่าเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะสนทนากับเด็กๆค่ะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำกันทุกวันเลยวันนี้ค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะคุณครูพัดก็จะต้องรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะเพื่อให้คุณครูพัดนะคะมีแรงนั่นเองนอกจากนั้นก่อนที่คุณครูพัดจะมาโรงเรียนคุณครูพัดก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันหรือว่าแต่งตัวก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถทำได้ด้วยตนเองมีใครหน้าที่จะออกมาเล่าให้คุณครูพัดหรือว่าเพื่อนๆฟังได้บ้างเอามือไว้บนตักเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถค่ะเลือกตัวแทนเด็กๆนะคะหรือว่าอาสาสมัครเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการพูดแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกค่ะเอวันนี้ใครน่าจะออกสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟังเอามือไว้ที่ตักก่อนวันนี้คุณครูพัชจะมีกล่องของขวัญมาให้เหมือนเดิมเลยกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กๆนะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้ให้ใครดีนะวันนี้ให้น้องอาก้าค่ะมาเลยครับมาด้านนี้เลยหันหน้าไปทางเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพูดสวัสดีครับกับเพื่อนๆด้วยเลย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องอาก้า
0: ชื่อน้องอาก้าวันนี้ก่อนมาโรงเรียนน้องอาก้าทำอะไรมาบ้างลูกกิจวัตรประจำวันอะไรที่ทำกินข้าวมาหรือยังนะวันนี้กินข้าวมาหรือยังลูก
1: ข้าวแล้ว
0: กินข้าวมาแล้วกินกับอะไรครับ
1: ไข
0: ่กินข้าวกับไข่แล้วใครทำกับข้าวให้หนูกินลูก
1: คุณครู
0: หรอโอ้โหหรือว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทำให้กินหรือเปล่านะแล้ววันนี้น้องอาก้าก่อนที่มาโรงเรียนที่น้องอาก้าบอกว่ากินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารกับไข่น้องอาก้าทานเองไหมคะใครช่วยน้องอาก้าลูกใครคะวันนี้น้องอาก้าตักข้าวเข้าปากเองหรือเปล่าตักข้าวเข้าปากเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยแสดงว่าน้องอาก้านะคะก็สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองใช่ไหมครับปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะการที่เด็กๆนะคะสามารถรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวได้ด้วยตนเองนะคะก็เป็นการช่วยเหลือตนเองอย่างหนึ่งนั่นเองแล้วการรับประทานอาหารนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทุกคนเลยจะต้องทำทุกวันเลยค่ะคนต่อไปใครดีนะจะออกมาช่วยคุณครูเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ใครจะออกมาช่วยคุณครูยกมือค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงกันเวลาที่เด็กๆยกมือให้เด็กๆยกมือแบบนี้แต่ว่าเด็กๆจะไม่ต้องพูดชื่อตัวเองออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองมองดูซิว่าใครที่ยกมือคนแรกคุณครูพัดจะให้คนนั้นออกมาอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อตกลงของเราให้เด็กๆยกมือแต่ว่าส่งเสียงไหมคะไม่ส่งเสียงนะให้เด็กๆยกมืออย่างเดียวเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมาเล่ายกมือต้องไม่มีเสียงนะยกมืออย่างเดียว

0: น้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี
0: ่ชื่อน้องเดมี่วันนี้ก่อนมาโรงเรียนน้องเดมี่ทำอะไรมาบ้างลูก
1: เชียร์บอย
0: ทำอะไรมาบ้างคะ
1: เชียร์บอย
0: ก่อนมาโรงเรียนน้องเดมี่อาบน้ำกินข้าวมาหรือยังคะทำอะไรมาคะวันนี้อาบน้ำมาหรือยังเอ่ยอาบน้ำมาแล้วแล้วตอนอาบน้ำทำอะไรด้วยคะทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: ยาสีฟ
0: ัน ทำอะไรนะคะ
1: ยาสีฟัน
0: แปรงฟันเก่งมากเลยน้องเดมี่บอกว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องเดมี่ก็อาบน้ำแล้วก็แปรงฟันน้องเดมี่แปรงฟันด้วยตนเองไหมคะน้องเดมี่บอกว่าน้องเดมี่สามารถแปรงฟันได้ด้วยตนเองได้แล้วไหนเด็กๆห้องครูพัดคนไหนแปรงฟันได้เองบ้างยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆแปรงฟันกันเองได้หลายคนเลยคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางหลายคนค่ะก็ยกมือบอกว่าสามารถแปรงฟันเองได้เช่นเดียวกันขอบคุณน้องเดมี่มากเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนะคะด้วยตนเองได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนะคะหรือว่าการกินข้าวการอาบน้ำการแปรงฟันเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนใครน่าจะออกมาเล่าเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าสิ่งที่เด็กๆทำก่อนมาโรงเรียนเอามือแตะหูก่อนค่ะเอามือแตะหูไหนใครจะออกมายกมือน้องข้าวหอมค่ะหันหน้าไปด้านนู้นเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมวันนี้ก่อนมาโรงเรียนน้องข้าวหอมทำอะไรมาบ้างคะกิจวัตรประจำวัน
2: กิน
0: ทำอะไรคะกินข้าวมาหรือยัง
2: กินมาแล้ว
0: กินมาแล้วกินข้าวมากับอะไรคะ
2: กับไข่เจียว
0: กับไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกไหมคะกินอะไรมาอีกลูก
2: กินนมมาด้วย
0: อ๋อแล้วก็กินนมหรือว่าดื่มนมมาด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องข้าวหอมสามารถตักข้าวเองได้ไหมคะตักเองได้แล้วดื่มนมเองได้ไหมคะเก่งมากเลยแสดงว่าน้องข้าวหอมนะคะก็สามารถรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวนะคะด้วยตนเองได้ค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะ
3: ได้หนูมากแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะออกมาเล่านะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆคนอื่นๆได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวกันค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาขยับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆตอบคุณครูเด็กผู้หญิงจะต้องพูดว่าอะไรคะจะต้องลงท้ายว่าอะไรลูก

ลงท้ายว่าค่ะแล้วเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะน่ารักมากเลยเวลาเด็กๆตอบรับคุณครูจะต้องมีหางเสียงด้วยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดจะทบทวนจังหวะกับเด็กๆแต่ว่าวันนี้คุณครูพัดจะใช้มือของคุณครูพัดเป็นเครื่องให้จังหวะเพราะว่าวันนี้คุณครูพัดจะปรบมือแล้วให้เด็กๆลองบอกนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจังหวะกันเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ

0: เด็กๆค่ะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเด็กๆก็ต้องทำไมคะเคลื่อนไหวช้าๆเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปว่าคือจังหวะอะไรนะคะตั้งใจฟังนะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถูกต้องเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเพิ่มอีก1จังหวะใช่ไหมคะถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี
1: ้
0: คืออะไรคะคืออะไรคะคือจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนอีก1ครั้งค่ะถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะจังหวะหยุดถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวตามจังหวะกันเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวแป๊บอยู่กับที่ให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆสามารถดูนะคะว่าการเคลื่อนไหวอยู่กับที่สามารถทำอะไรได้บ้างเด็กๆทำอะไรนะคะ
1: กระโดด
0: กระโดดถูกต้องเลยเด็กๆสามารถกระโดดอยู่กับที่ก็ได้หรือว่าย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราจะต้องทำไมฟังอะไรฟังอะไรคะฟังจังหวะจากคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเด็กๆตั้งใจฟังนะคุณครูพัดจะให้จังหวะแล้ว

0: อุ๊ยคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแล้วจะต้องหยุดแล้วนะหยุดหรือยังคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆลองหาพื้นที่ของตนเองดีกว่าที่ไม่ใกล้ชิดกันดีไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองเอามือจับเอไว้จับเอวของตนเองแล้วเด็กๆลองหมุนดูซิว่าชนเพื่อนไหมถ้าใครชนเพื่อนให้ขยับที่เลยแต่ถ้าไม่ชนแล้วให้หยุดเลยค่ะหยุดเลยตอนนี้คุณครูพัดได้ที่ของตนเองแล้วเด็กๆได้ที่ของตนเองแล้วหรือยังคะได้แล้วเอามือลงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันต่อให้เด็กๆฟังจังหวะของคุณครู

นะคะ

สังวะหยุดแล้วเด็กๆจะต้องหยุดนิ่งเลยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัชจะมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้เด็กๆนั่งลงก่อนค่ะเด็กๆนั่งลงก่อนนะคะนั่งลงที่เก้าอี้ของตนเองก่อนนั่งลงที่เก้าอี้เลยน้องมีอานั่งที่เก้าอี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อน1รอบระหว่างที่เด็กๆฟังเพลงเด็กๆจะต้องลองคิดท่าทางไปด้วยนะว่าเด็กๆจะทำท่าทางอะไรดีพร้อมไหมคะพร้อมเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยนะ

0: ลูกทรงสมส่วนแขวของว่องไวเอ๊ะมีใครเคยฟังบ้างคะโอ้น้องมีอาเคยฟังมีเด็กๆ เคยฟังหลายคนเลยเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะร้องเพลงแล้วก็ให้เด็กๆได้ทำท่าทางประกอบเพลงหรือว่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางของตนเองได้เลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วงั้นเด็กๆยืนขึ้นอีกหนึ่งรอบค่ะยืนขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันยืนขึ้นเลยค่ะน้องข้าวหอมยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันหรือเราจะมาเต้นกันค่ะยืนขึ้นเลยค่ะหมุยหมุยยืนเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเลยฝึกกัน

0: ลูกทรงสมส่วนแขวของว่องไวน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วสนุกไหมคะสนุกงั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้งั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงไปกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะน้องกวินยืนขึ้นเลยลูกน้องกวินยืนขึ้นเลยครับพร้อมไหมคะ1 2 3ฝึกกาย

น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเราเคลื่อนไหวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันให้เด็กๆนั่งลงค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยค่ะคุณครูพัชจะนั่งเหยียดเท้ามาเดี๋ยวเราจะมาบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันหรือว่ายืดเหยียดร่างกายพร้อมไหมคะเด็กๆคนไหนที่นั่งตัวชิดติดกับเพื่อนหรือว่าขาไปชนเพื่อนนะคะเด็กๆขยับพื้นที่ได้นะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

0: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเคลื่อนไหวแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้เลยเด็กๆกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเองเลยนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับตอนนี้เด็กๆนั่งที่กันทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำอะไรนะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมกันมาแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยไปเติมพลังแล้วก็มีแรงที่จะเรียนรู้กันแล้วนะคะค่ะในตอนนี้นะคะเด็กๆก็กำลังจะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะมีใครจำได้บ้างนะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยปฐมนิเทศนั่นเองมีเด็กๆคนไหนตอบได้บ้างคะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยปฐมนิเทศยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันแล้วก็การเล่นอย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคุณครูพัทจะลองดูซิว่าตอนนี้เด็กๆนั่งเรียบร้อยกันแล้วหรือยังนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรง
0: ยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เด็กๆนั่งที่กันเรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางนะคะนั่งที่กันเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือว่าการเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนะคะนั่นก็คือการที่เด็กๆค่ะทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ตอนตื่นนอนจนถึงมาโรงเรียนเลยแต่ว่ากิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำตอนอยู่ที่โรงเรียนอาจจะแตกต่างกันนะคะกับการที่เด็กๆค่ะทำอยู่ที่บ้านนั่นจุจุอย่าทำเสียงดังอุ๊ยจุจุแล้วนะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพแรกเลยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่านะว่าวันนี้คุณครูพัทมีภาพอะไรมาฝากเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะอุ๊ยน้ององฟองนะคะบอกว่าเป็นภาพที่เด็กๆกำลังยืนตรงนั่นเองภาพนี้นะคะจะเป็นภาพการเข้าแถวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวรอบแรกคุณครูพัดอ่านให้ฟังก่อนนะการเข้าแถวเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะการเข้าแถวอีกหนึ่งครั้งค่ะการเข้าแถวได้ยินเสียงเด็กๆอ่านตามคุณครูทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพการเข้าแถวเคารพธงชาตินั่นเองเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเราก็จะเข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงใช่ไหมคะนอกจากเราจะเข้าแถวเวลาเคารพธงชาติแล้วเราเข้าแถวตอนไหนอีกบ้างคะลูกเราเข้าแถวตอนไหนกันอีกบ้างคะเข้าแถวตอนไหนกันอีกบ้างนะเวลาที่เราจะไปเข้าห้องน้ำคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรก่อนคะเข้าแถวก่อนถูกไหมคะนอกจากเข้าแถวก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำแล้วเราเข้าแถวตอนไหนอีกลูกตอนไหนนะคะ
1: ตอนเช
0: ้ามีน้องไมค์บอกว่าตอนเช้าหนูก็เข้าแถวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเรานะคะนอกจากจะเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วเวลาเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็จะเดินเป็นแถวนั่นเองคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ เข้าแถวแยกกันใช่ไหมคะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเด็กๆคนไหนที่มาถึงที่แถวก่อนก็จะได้อยู่ข้างหน้า เด็กๆคนไหนที่มาถึงแถวที่หลังก็จะอยู่ข้างหลังนั่นเองหรือว่าคุณครูนะคะปลายทางค่ะนอกจากจะมีการเข้าแถวนะคะตามลำดับก่อนหลังแล้วนะคะยังสามารถให้เด็กๆค่ะเข้าแถวนะคะตามลำดับความสูงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆค่ะภาพแรกกิจวัตรที่เด็กๆทำเวลาอยู่ที่โรงเรียนคืออะไรคะเข้าอะไรนะลูกเข้าอะไรคะเข้าแถวยอดเยี่ยมเลยแล้วมีเด็กๆคนไหนวันนี้สามารถเข้าแถวได้ด้วยตนเองได้ยกมือเด็กๆหลายคนเลยที่สามารถเข้าแถวได้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนอกจากการที่จะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพการเข้าแถวแล้ววันนี้คุณครูพัดก็มีภาพอื่นๆมาให้เด็กสังเกตด้วยเอแต่ว่าเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตภาพต่อไปกันแล้วหรือยังคะเอแต่ว่าคุณครูพัดค่ะยังได้ยินเสียงเด็กๆอยู่เลยตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนะ

0: ตัวตรงเด็กๆค่ะถ้าคุณครูพัดสอนอยู่แล้วเด็กๆเสียงดังเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูพัดไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินดังนั้นถ้าคุณครูพัดสอนอยู่หรือว่าคุณครูพัดพูดอยู่เด็กๆจะต้องทำไมนะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพต่อไปกันพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภาพต่อไปก่อนจะไปดูภาพต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูพัดนับเลขได้ไหมถ้าเด็กๆนับเลขถึงเลข3แล้วภาพคุณครูพัดจะเปลี่ยนเลยช่วยคุณครูนับเลขได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ช่วยกันนับเลขนะ1 2 3ชึบอุ๊ยตอนนี้ภาพของคุณครูพัดเปลี่ยนแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะตอนนี้เป็นภาพอะไรคะลูกภาพกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะภาพนี้เป็นภาพที่เด็กๆกำลังรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1รอบแล้วรอบต่อไปจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะการรับประทานอาหารเดี๋ยวรอบต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะช่วยคุณครูด้วยนะการรับประทาน
1: อาหาร
0: อีกหนึ่งรอบค่ะการรับประทาน
1: อาหาร
0: ค่ะการรับประทานอาหารนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะที่เด็กๆจะได้มาทำที่โรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาอยู่โรงเรียนเด็กๆก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเด็กๆค่ะในภาพเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเราจะต้องใส่อะไรคะ
1: เสื
0: ้อใส่อะไรคะ
1: เสื้อเอี๊ยม
0: เสื้อเอี๊ยมหรือว่าเสื้อกันเปื้อนผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆค่ะไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละของเด็กๆก็อาจจะเลอะได้นั่นเองเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมสวมใส่อะไรคะผ้าอะไรผ้ากันเปื้อนให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆทำอาหารตกอยู่ที่บนโต๊ะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องเก็บด้วยใช่ไหมคะไม่งั้นโต๊ะหรือว่าที่พื้นของเด็กๆค่ะก็อาจจะเละได้เวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องอย่าลืมมองบนโต๊ะหรือว่ามองที่พื้นด้วยว่ามีเศษอาหารตกอยู่หรือเปล่าแล้วเวลาเด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆรับประทานอาหารหมดไหมคะวันนี้มีใครรับประทานอาหารหมดบ้างยกมือ
1: เ
0: โอ้โหมีเด็กๆห้องคุณครูพัดหลายคนเลยสามารถรับประทานอาหารได้หมดจานเลยใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆวันที่คุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถรับประทานอาหารได้หมดเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดก็จะมีภาพอื่นๆมาให้เด็กๆสังเกตด้วยพร้อมที่จะสังเกตกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆต้องช่วยครูพัดทำไมนะนับอะไรคะนับเลขช่วยคุณครูพัดนับเลขแล้วเดี๋ยวภาพคุณครูพัดจะเปลี่ยนเลยพร้อมไหมคะ
1: พ
0: ร้อมแล้ว1 2 3ชึบอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพการล้างมือนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะภาพนี้คือภาพการล้างมือเดี๋ยวคุณครูพัดจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1รอบเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูพัดนะการล้างมือเด็กๆช่วยคุณครูพัดอ่าน1รอบค่ะการล้างมือภาพนี้นะคะก็คือภาพการล้างมือนั่นเอง

0: เด็กๆค่ะเราจะล้างมือกันตรงไหนมือของเด็กๆอยู่ที่ไหนคะไหนยกให้คุณครูดูหน่อยไหนเด็กๆยกมือให้คุณครูดูหน่อยมือของเด็กๆอยู่ไหนนะยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือมือของเด็กๆนั่นเองเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะเด็กๆล้างมือตอนไหนบ้างลูก
1: ตอนน
0: ี้อ๋อก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆได้ไปเข้าห้องน้ำมานั่นเองเวลาเด็กๆ เข้าห้องน้ำก็จะต้องล้างอะไรคะ
1: ล
0: ้างมือนอกจากจะล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วเราจะล้างมือตอนไหนอีกลูก
1: ตอนเช
0: ้
1: า
0: ตอนเช้าน้องบาซิดก็ล้างมือมาใช่ไหมคะแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราก็จะต้อง
1: ล
0: ้างมือด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆไปล้างมือเหมือนกันเพราะว่าถ้ามือของเด็กๆเลอะแล้วเด็กๆเอาไปจับส่วนต่างๆของร่างกายหรือเอาเข้าปากเนี่ยเด็กๆก็จะใช่ก็จะมีเชื้อโรคนั่นเองดังนั้นเวลาที่เด็กๆก่อนรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากทำกิจกรรมศิลปะหรือหลังจากที่เด็กๆ เข้าห้องน้ำเด็กๆ ก็จะต้อง
1: ล
0: ้างมือแต่ว่าเวลาที่เด็กๆ เปิดน้ำล้างมือเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะเวลาที่เด็กๆ เปิดน้ำล้างมือเสร็จแล้วจะต้องอะไรคะจะต้องปิดด้วยเวลาที่เด็กๆเปิดน้ำล้างมือเสร็จแล้วก็จะต้องปิดน้ำให้คุณครูด้วยไม่งั้นถ้าน้ำไหลตลอดเลยจะเป็นยังไงลูก
1: น
0: ้ำก็จะเป็นยังไงโอ๊ยน้ำท่วมได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าน้ำก็จะหมดเด็กๆก็จะไม่มีน้ำใช้นั่นเองนี่นะคะก็คือตัวอย่างของกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆนะคะจะมาทำที่โรงเรียนนั่นเองแต่ว่านอกจากกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำที่โรงเรียนแล้วเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเราก็จะต้องเล่นกันด้วยเอแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่านอกจากการที่เด็กๆจะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันแล้วนะคะยังมีการที่เด็กๆค่ะจะต้องมาเล่นด้วยกันที่โรงเรียนคุณครูพัดอยากจะลองสอบถามเด็กๆดูซิว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยเล่นที่โรงเรียนเด็กๆจะเล่นยังไงนะให้ปลอดภัยใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้บ้างใครคะน้องบาสน้องบาสออกมาลูกสวัสดีครับน้องบาสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องบาสครับ
0: น้องบาสเวลามาโรงเรียนน้องบาสเล่นอะไรบ้างคะ
2: ของเล่น
0: เล่นของเล่นแล้วเราจะต้องเล่นของเล่นยังไงให้ปลอดภัยรู้หรือเปล่าเอ่ย
2: เก็บ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยน้องบาสบอกว่าเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็จะต้องเก็บของเล่นถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะหยิบของเล่นออกมาจากตรงไหนเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นด้วยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นอยู่ที่พื้นเด็กๆเดินไปจะเป็นยังไงลูกถ้ามีของเล่นตกอยู่ที่พื้นแล้วเด็กๆเดินไปเด็กๆก็จะเหยียบได้หรือว่าลื่นได้เด็กๆก็จะเจ็บขาหรือว่าเจ็บเท้านั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยที่น้องบาสบอกว่าเวลาที่เล่นของเล่นน้องบาสจะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนอกจากนั้นค่ะเราจะมีวิธีการเล่นอย่างไรอีกนะสิ่งสำคัญเลยนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นค่ะเรานะคะจะหยิบของเล่นจากในชั้นที่วางของเล่นเด็กๆหยิบของเล่นจากในมือของเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าเด็กๆอยากเล่นของเล่นในมือเพื่อนเด็กๆจะต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อนถ้าเพื่อนเอาของเล่นไปเก็บแล้วเด็กๆสามารถหยิบของเล่นชิ้นนั้นมาเล่นได้นะคะถ้าหากเด็กๆไปหยิบของเล่นจากในมือเพื่อนเลยเพื่อนเสียใจไหมคะเพื่อนเสียใจดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะอยากเล่นของเล่นเด็กๆจะต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเด็กๆสามารถเล่นได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะแบ่งปันกันนะคะเด็กๆก็จะสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร

0: นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วก็การเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองเอเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดีกว่าค่ะเพราะว่าในห้องเรียนของเรานะคะมีมุมประสบการณ์หลายมุมเลยคุณครูพัดจะลองถามดูซิว่าเด็กๆเนี่ยไปเล่นมุมอะไรแล้วก็มีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังดีนะใครดีนะน้องมีอาค่ะเชิญเลยค่ะน้องมีอาตอนที่น้องมีอามาโรงเรียนน้องมีอาเล่นของเล่นอะไรบ้างคะ
1: ของเล่นอันนู้นค่ะ
0: เล่นอันนู้นอันนู้นคือมุมบทบาทสมมุติใช่ไหมคะมุมที่น้องมีอาเข้าเล่นก็คือมุมบทบาทสมมุติน้องมีอาไปเล่นอะไรบ้างคะ
1: ไปเล่นอันนู้น
0: ที่มุมบทบาทสมมุติเล่นอะไรบ้างลูก
1: เล่นอันนู้นค่ะ
0: หนูหยิบอะไรมาเล่นบ้างคะ
1: ไอวันอ่ะ
0: อ๋อหยิบกระทะใช่ไหมคะอ๋อน้องมีอาบอกว่าน้องมีอาหยิบกระทะมาเล่นแล้วเวลาที่น้องมีอาเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นแล้วเวลาน้องมีอาเล่นของเล่นมีไปโดนเพื่อนบ้างไหมคะไม่มีไปโดนเพื่อนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นนะคะก็จะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ของเล่นเนี่ยไปโดนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าถ้าไปโดนเพื่อนๆจะเป็นยังไงคะของเล่นไปโดนเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเจ็บนั่นเองแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้ตั้งใจเด็กๆไม่ได้ตั้งใจให้ของเล่นไปโดนเพื่อนเด็กๆก็สามารถกล่าวคําขอโทษให้กับเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะหนักมากเลยเด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้ว่าเรานะคะจะมีวิธีการเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเวลาที่เด็กๆอยู่โรงเรียนนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเล่นอย่างปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆทุกคนเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปพักค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนค่ะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมนะคะด้วยการอะไรคะลูกขยับอะไรขยับอะไรคะขยับมือกันก่อนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยับนิ้วมือกันก่อนนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมการปั้นประกอบอุปกรณ์ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนตอนนี้เด็กๆจะจำอุปกรณ์ของคุณครูพัดได้หรือเปล่านะดูที่อุปกรณ์แรกเลยค่ะคืออะไรคะแผ่นอะไรลูกแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองปั้นนั่นเองต่อมาค่ะคืออะไรคะ
1: กระป
0: ุ
1: กด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน กระปุกดินน้ำมันเดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบให้ดูว่าในกระปุกดินน้ำมันของคุณครูพัดมีอะไรอยู่เด็กๆลองดูนะคะ

0: เปิดฝาแล้วเอาตัวของกระปุกนะคะวางไว้บนฝาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นะคะในกระปุกดินน้ำมันของคุณครูพัดมีอะไรอยู่คะเด็กๆลองดูสิมีดินน้ำมันอยู่นั่นเองนี่นะคะก็คือดินน้ำมันค่ะเด็กๆค่ะดินน้ำมันของคุณครูพัดอะไรคะสีน้ำเงินหรือว่าเด็กๆบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมคะนอกจากจะมีกระปุกดินน้ำมันกับดินน้ำมันแล้วต่อมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่เด็กๆนะคะจะสามารถใช้ในการปั้นได้ก็จะมีแท่งไม้นะคะแล้วก็แม่พิมพ์ต่างๆนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมปั้นพร้อมกับอุปกรณ์ปั้นนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตให้เด็กๆดูเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะหยิบดินน้ำมันออกมาก่อนเลยอย่างแรกเราจะต้องค่อยๆใช้มือนะคะบีบหรือว่านวดดินน้ำมันของเราก่อนค่ะค่อยๆใช้มือนะคะบีบหรือว่านวดค่ะแบบนี้นะคะเมื่อดินน้ำมันของเรานิ่มแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถนำมาเล่นได้ค่ะคุณครูนะคะก็จะแบ่งดินน้ำมันค่อยๆใช้มือนะคะบิดดินน้ำมันออกมาค่ะแบบนี้เห็นไหมคุณครูได้ดินน้ำมันมา2ก้อนเลยก้อนที่คุณครูยังไม่ใช้นะคะคุณครูก็จะเก็บไว้ในกระปุกดินน้ำมันค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะวางไว้บนแผ่นรองปั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะมานวดดินน้ำมันนะคะให้นิ่มมากยิ่งขึ้นเด็กๆอาจจะค่อยๆนะคะใช้มือในการกดดินน้ำมันแบบนี้นะคะหรือว่าเด็กๆนะคะจะค่อยๆนวดหรือว่าครึงก็ได้ค่ะครึงไปเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะมีอุปกรณ์ปั้นมาด้วยเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูจะทำอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะใช้แม่พิมพ์ในการปั้นคุณครูนะคะก็จะค่อยๆค่ะกดดินน้ำมันนะคะเด็กๆอาจจะใช้มือกดนะคะหรือว่าวางลงไปบนแผ่นรองปั้นแล้วก็ค่อยๆใช้มือหรือว่าใช้นิ้วหัวแม่มือของเรานะคะในการกดดินน้ำมันของเราให้แบนๆเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะตอนนี้ดินน้ำมันของคุณครูพัดก็เริ่มแบนแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูพัดก็จะเลือกแม่พิมพ์มา1อันค่ะคุณครูพัดเลือกเป็นชิ้นนี้เลยคุณครูก็จะค่อยๆวางนะคะแล้วก็กดลงไปบนแผ่นรองปั้นบนดินน้ำมันของเราแบบนี้ค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆดึงขึ้นมาอุ๊ยตอนนี้ดินน้ำมันของครูพัดนะคะมีรอยอะไรนะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะตอนนี้คุณครูพัดก็ได้อะไรคะดอกไม้เด็กๆคิดว่าเหมือนอะไรอีกคะเหมือนดอกไม้แล้วมีใครว่าเหมือนอะไรอีกนะเหมือนดาวยอดเยี่ยมเลยเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตนะคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเด็กๆสังเกตเห็นเป็นอะไรค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้แล้วถ้าเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้คุณครูดูให้ทำยังไงคะให้ยกมือถ้าเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูนะคะคุณครูก็จะเดินไปดูผลงานของเด็กๆแล้ววันนี้ค่ะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมนะคะการปั้นพร้อมอุปกรณ์ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูค่ะก็จะเปิดมุมประสบการณ์ให้เด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะจำกันได้ไหมคะว่าคุณครูจะมีป้ายเปิดปิดมุมสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: ป้ายเปิดปิดมุมอันนี้ตอนนี้เป็นสีแดงสีแดงคือปิดเข้าได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เข้าไม่ได้แต่ถ้าป้ายเปิดปิดมุม

0: ของคุณครูพัดค่ะเป็นสีเขียวเข้าได้ไหมคะ
1: เข้าได
0: ้เข้าได้แล้วตอนนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะที่ห้องเรียนของเรามีมุมไหนที่วันนี้มีป้ายสีเขียวอยู่นะลองดูสิลองหันมองรอบๆเลยอยู่ไหนคะมุมอะไรคะมุมหนังสือเพราะว่าวันนี้คุณครูพัดจะเปิดมุมหนังสือให้เด็กๆได้เข้าเล่นเอแล้วมีมุมไหนนะเป็นสีเขียวอีกมุมไหนคะอุ๊ยมุมไหนคะลูกมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนเล่นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมได้วันนี้คุณครูพัดเปิดมุมให้เด็กๆเล่น2มุมค่ะมุมแรกก็คือมุมบทบาทสมมุติมุมที่2ก็คือมุมหนังสือแต่ว่าถ้าคุณครูพัดร้องเพลงถ้าคุณครูพัดร้องเพลงแสดงว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเข้าเล่นที่มุมประสบการณ์เด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยนอกจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บอะไรคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ปั้นดินน้ำมันกันเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมปิดฝาด้วยนะคุณครูพัดลืมปิดฝาเลยเพราะถ้าเราไม่ปิดฝาดินน้ำมันของเราก็จะแข็งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วคนไหนเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยให้เด็กๆนะคะไปหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันของตนเองมานั่งเล่นที่เก้าอี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ที่โต๊ะของคุณครูนะคะก็มีอุปกรณ์ไว้ให้เด็กๆได้เล่นแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเข้าที่ค่ะเด็กๆใกล้กับโต๊ะตัวไหนเด็กๆเก็บได้เลยมาด้านนี้ครับน้องบาสค่ะช่วยกันยกค่ะเด็กๆคนไหนยกเก้าอี้ลูกเด็กๆคนไหนยกเก้าอี้เสร็จแล้วมาครับน้องออโต้ช่วยกันลูกเด็กๆคนไหนยกเก้าอี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆคนไหนยกเก้าอี้เสร็จแล้วมาหยิบดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยค่ะดูที่สัญลักษณ์ของตนเองนะคะดูที่สัญลักษณ์ของตนเองค่ะ
2: คุณเล่นมา
0: หยิบเลยค่ะดูที่สัญลักษณ์ของตนเองได้เลยค่ะ
3: เอาก้าวที่ลูกไ
0: ปหยิบแค่แผ่นรองปั้นกับสัญกับกระปุกดินน้ำมันลูก
4: ใช่อันนี้เต่า
0: ลูกแตงโมค่ะไหนลองดูสิคะอยู่ตรงไหนของขนุนของขนุนรูปอะไรคะลองดูสิ
5: ขนุนเขาลูกมือเมดไว
0: ้ค่ะหยิบแผ่นรองปั้นไปด้วยนะคะค่ะดูเลยค่ะน้องเกดเด็กๆอย่าลืมนะคะเอาตัวกระปุกวางไว้ที่ฝานะคะขนุนแผ่นรองปั้นขนุนอยู่ไหนลูก
6: ไม่ให้หนูทำอ่ะ
0: แบ่งกันนะคะยังมีของอีกหลายชิ้นเลยแบ่งกันลูกขนุนด้านโน้นลูกเอาตัวกระปุกวางไว้ที่ฝานะคะน้องเกดมาหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นลูกหยิบเลยค่ะ
7: เอาหนึ่งละชุดเอาสองอันเลย
0: เดี๋ยวแบ่งกันนะคะเด็กๆ

0: หยิบอุปกรณ์มาเล่นทีละชิ้นนะคะเราจะได้แบ่งปันกันด้วยลูกเปิดได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนิดนึงอ่ะเปิดต่อเลยค่ะ
1: นี่คืออะไรอ่ะ
0: ขยับนิดนึงนะคะแท่งไม้ค่ะสามารถใช้ได้ลูกเอาตัวกระปุกวางไว้ที่ฝาเลยหยิบทีละหนึ่งชิ้นแบ่งเพื่อนด้วยค่ะ

0: ได้ไหมคะนั่นไงหนูค่อยๆดันดินน้ำมันออกมาลูกจะกลายเป็นรูปหัวใจเลยน้องอองฟองขาเอาตัวกระปุกวางไว้ที่ฝาลูกน้องอองฟองเอาตัวกระปุกวางไว้ที่ฝาวางไว้ตรงนี้ค่ะน้องอองฟองวางบนนี้ขา
1: ขาจะยาว
0: น้องอองฟองลูกน้องอองฟองขาเอากระปุกวางไว้ตรงนี้เก่งมากเลยค่ะค่ะน้องแกค่อยๆดันหรอกเอานิ้วดันหน่อยใช่ค่ะแบบนั้นแหละอุ๊ยอีกนิดนึงค่ะอุ๊ยเป็นหัวใจไหมคะน่ารักมากเลยเด็กๆคนไหนทำผลงานเสร็จแล้วอยากโชว์ให้คุณครูดูเด็กๆสามารถยกมือได้นะได้ค่ะ

เด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะเด็กๆสามารถแบ่งปันอุปกรณ์กับเพื่อนด้วยเด็กๆใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนเสร็จแล้วใส่ไว้ในตะกร้าให้คุณครูนะคะเพื่อนๆจะได้เล่นด้วยลูกครับ

เด็กๆค่ะถ้ามีดินน้ำมันตกอยู่ที่พื้นหรือว่าบนโต๊ะอย่าลืมเก็บให้คุณครูด้วยนะเสร็จแล้วเหรอครับน้องบาสไหนน้องบาสทำอะไรครับ

0: ่งมากเลยค่ะ
1: บอกว่าที่บ้านเหรอคะ

ไม่เป็นไรค่ะเก็บได้ลูกระวังนะคะระวังนะคะลูกถ้าน้องเกดเล่นเสร็จแล้ววางตรงนี้แล้วแบ่งให้เพื่อนเล่นได้นะคะเดี๋ยวน้องอองฟองรอก่อนนะอองฟองรอก่อนนะคะเด็กๆคนไหนเสร็จแล้วยกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะเดินไปดูนะไหนมีใครยกมือบ้างนะค่ะน้องมายเสร็จแล้วเหรอคะอ๋อใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมลูก

0: แบ่งชิ้นไหนให้เพื่อนได้คะอันไหนลูกอันไหนแบ่งให้เพื่อนดีคะแบ่งให้เพื่อน1ชิ้นได้ไหมคะชิ้นหนึ่งอันไหนดีเอาอันไหนดีคะอ่ะให้เพื่อนเลยเพื่อนแบ่งแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วเหรอคะค่ะขอเล่นมุมได้เลยค่ะเก่งมากเลยเขาเอาไปเก็บเลยค่ะโอ้โหทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นเห็ด
0: ทำเป็นเห็ด

0: ลักษณ์ของหนูเลยครับอาก้าใช่ครับน้องมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าน้องมาเสร็จแล้วเอาอุปกรณ์ใส่ไว้ในตะกร้าให้คุณครูค่ะอุปกรณ์ของคุณครูใส่ไว้ในตะกร้าแล้วน้องไม้รวมเดี๋ยวมันเป็นก้อนกลมๆหนึ่งอัน
1: อันนี้หนู
2: เ
0: ป็นรูปอะไรคะ
2: รูปแตงโม
0: รูปแตงโมอันนี้เสร็จแล้วหนูเอาดินน้ำมันรวมกันได้เลยรวมกันเป็นก้อนเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราเก็บกระปุกดินน้ำมันรวมกันเป็นก้อนเดียวก่อนรวมกันเป็นก้อนเดียวก่อนนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะปิดฝากระปุกด้วยค่ะ

น้องไม้หยิบแผ่นรองปั้นด้วยค่ะลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนแล้วก็เก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะให้คุณครูด้วยค่ะเก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะด้วยเอาแผ่นรองปั้นไปน้องข้าวหอมเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่อยๆดึงออกมาค่ะเอ๊ดูซิจะเป็นรูปอะไรนะคุณครูช่วยนะคะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะรวมกันเป็นก้อนกลมๆหนึ่งก้อนเลยค่ะเอามารวมกันเลยน้องไม้เล่นตามมุม

0: ได้เลยนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วน้องบอสทำเป็นอะไรคะ
1: แตงโม
0: ยอดเยี่ยมเลยครับน้องบอสเอาอุปกรณ์มาใส่ไว้ในตะกร้าให้คุณครูอุปกรณ์ของคุณครูมีอะไรนะใส่นี่เลยแล้วน้องบอสเอาดินน้ำมันรวมกันเป็นก้อนกลมๆหนึ่งก้อนรวมกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะเก็บขึ้นมาได้ลูกไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะน้องขนมหวานขอบคุณค่ะไหนคะทำเป็นอะไรคะ
1: เป็นคน
0: โอ้โหเก่งมากเลยลูกแสดงว่าตั้งใจปั้นดินน้ำมันมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหระวังลูกไม่เป็นไรค่ะเก็บได้ลูกค่อยๆลุกนะคะมาค่ะเสร็จแล้วเหรอครับน้องวาซีต้องไปเอาแผ่นรองปั้นมาด้วยลูกนี่ครับน้องวาซีเดินนะเดินไปนะคะเดินไปเก็บนะครับค่อยๆเดินนะเดี๋ยวลื่นนะครับครับรวมกันเป็นก้อนกลมๆหนึ่งก้อนน้องข้าวหอมเอามารวมกันเป็นก้อนกลมๆหนึ่งก้อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะรวมกันเอามารวมกันเลยค่ะแล้วปั้นรวมกันเลยรวมกันถูกต้องเลยค่ะเอามาคลึงก็ได้จะได้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วใส่ไว้ในกระปุกเลยปิดฝาค่ะแล้วลุกขึ้นค่ะเอาของวางก่อนลุกขึ้นเอาเก้าอี้เก็บเข้าใต้โต๊ะแล้วเอาแผ่นรองปั้นกระปุกไปเก็บเลยลูกมีโซนเลยค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสลูกน้องแก้มใสมาเก็บแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันก่อนลูกเก็บก่อนค่ะน้องแก้มใสเก็บถูกหรือเปล่าดูสิสัญลักษณ์น้องแก้มใสอยู่ไหนลูกอันไหนคะไหนชี้ให้คุณครูดูก่อนลูกน้องแก้มใสลูก
1: กับ
0: อ๋อเหมือนกับมะนาวใช่ไหมคะโอเคค่ะ

0: คนดีเก็บของเล่นเลยลูกเก็บของเล่นเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเด็กๆเก็บของเล่นเลยเด็กๆคนไหนช่วยคุณครูเก็บของเล่นเสร็จแล้วมานั่งที่เลยค่ะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเสร็จแล้วมานั่งที่เลยมาค่ะคนไหนเสร็จแล้วมานั่งที่เลยนั่งที่พื้นค่ะลูกนั่งเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมค่ะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชจะลองถามเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเนี่ยปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรกันบ้างหรือว่าเด็กๆได้เข้าเล่นที่มุมประสบการณ์อะไรกันบ้างเด็กๆอยากจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะมีใครอยากออกบ้างยกมือน้องไม้น้องไม้ออกมาเลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องไม้ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นชิ้น5แล้วก็ปั้นไม้ด้วย
0: อ๋อใช้ไม้ปั้นเป็นอะไรนะคะ
1: แล้วก็ปั้นเป็นกลมๆแต่หนูก็เคยทำเหมือนแบบเป็นกลม
0: ทำเป็นกลมๆใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะปั้นดินน้ำมันเป็นกลมๆนั่นเองเอ๊คนต่อไปใครดีนะใครอยากออกมานั่งที่พื้นก่อนค่ะใครออกมาดีนะเอามือวางไว้ที่ตักก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมาเล่าให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังยกมือน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุย
0: น้องหมุยหมุยปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
2: เป็นช็อกโกแลต

0: ป็นช็อกโกแลตสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วเวลาที่หนูปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: เก็บด้วยยอดเยี่ยมเลยเก็บไว้ตรงไหนคะ
1: เก็บไว้ตรงฝา
0: อ๋อเก็บไว้ปิดฝาใช่ไหมคะปิดฝาที่กระปุกดินน้ำมันด้วยใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองถามดูซิว่าเด็กๆ เขาเล่นมุมอะไรใครนะเด็กๆค่ะเด็กๆฟังนะข้อตกลงของเราเวลาเด็กๆยกมือให้เด็กๆยกมืออย่างเดียวส่งเสียงไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ส่งเสียงนะอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวาน
0: น้องขนมหวานค่ะ
3: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานเล่นมุมอะไรคะวันนี
3: ้มุมของเล่นครัว
0: ของเล่นครัวใช่ไหมคะก็คือมุมบทบาทสมมติใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เวลาที่น้องขนมหวานได้ยินคุณครูพัดร้องเพลงทำยังไงลูก
3: ก็เก็บของเล่น
0: ก็เก็บของเล่นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณจากคุณครูพัดนะคะเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือค่ะเด็กๆอยากไปล้างมือกันแล้วหรือยังเอ่ยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเข้าห้องน้ำล้างมือเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้แล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเล่นเกมการศึกษากันวันนี้คุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆจับคู่สีที่เหมือนกันค่ะก่อนอื่นเลยคุณครูจะมีสีนะคะมาให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนเด็กๆลองดูที่คุณครูพัชค่ะสีแรกเลยสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีแดงค่ะคุณครูพัชก็จะวางไว้ก่อนกับจะกระจายให้เด็กๆดูนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปกันเลยสีอะไรคะสีส้มสีอะไรคะลูกสีส้มเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะก็จะไปวางกระจายไว้ให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปค่ะสีอะไรคะสีเขียวสีนี้ก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะสีอะไรคะสีม่วงถูกต้องเลยคุณครูพัชก็จะเอามาวางกระจายไว้สีสุดท้ายค่ะสีอะไรคะสีสีเหลืองสีเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะขออนุญาตกระจายสีที่เหลือก่อนนะคะคุณครูจะกระจายแผ่นเกมอื่นๆต่อเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันค่ะสีแรกของคุณครูคือสีอะไรคะสีแดงคุณครูพัชหยิบ

0: มาวางบนนี้ค่ะ
1: นี่เลยสีแดงแล้วเด็กๆก็จะต้องหาสีที่เหมือนกันก็คือสีอะไรคะสีแดงเอ๊สีแดงอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่า
2: ไม
1: ่
2: ใช
1: ่ไม่ใช่อันนี้ถูกไหมคะอันนี้คือสีแดงไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่คุณครูพัดก็จะต้องนำสีที่เหมือนกันนะคะมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะคุณครูพัดวางเกมสีที่เหมือนกันชิดติดกันแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปค่ะคุณครูพัดหยิบสีอะไรขึ้นมาคะ
2: ส
1: ีส้มคุณครูพัดจะไปวางชิดติดกันแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ให้เด็กๆลองเอานิ้วของเด็กๆวางดูตรงนี้เราจะเว้นนิดนึงนะแล้วก็วางลงไปค่ะนี่คือสีอะไรคะ
2: ส
1: ีส้มเดี๋ยวเรามาลองหาสีส้มที่เหลือสีว่าสีส้มที่เหลืออยู่ตรงไหน
2: อ
1: ยู่ตรงไหนนะอุ๊ยใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดหาเด็กๆนั่งลงก่อนค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมนั่งเรียบร้อยเลยไหนช่วยหาสีส้มให้คุณครูหน่อยค่ะหยิบมาเลยค่ะแล้วติดเลยวางชิดติดกันเลยถูกต้องค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันค่ะเด็กๆคะอย่าลืมเวลาที่เราวางแผ่นเกมชิ้นต่อไปเราจะต้องเว้นนิดนึงนะเราจะไม่วางชิดกันครูพัดก็จะวางตรงนี้เด็กๆอาจจะลองเอานิ้วของเด็กๆวางดูได้เราจะไม่วางชิดติดกันนะคะสีต่อไปคือสีอะไรคะสีเขียวไหนใครมาช่วยคุณครูพัดได้อีกหนึ่งคนเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะน้องบาซิดค่ะบาซิดมาน้องบาซิดหาสีเขียวสิคะวางชิดติดกันเลยแบบนี้อ่ะปรบมือให้น้องมาสิหน่อยค่ะค่อยๆเดินนะลูกค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าแผ่นเกมของคุณครูพัดยังไม่หมดเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษาของตนเองแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเด็กๆจะต้องนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนค่ะนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาที่โต๊ะของเด็กๆ เลยเพราะว่าคุณครูนะคะจัดชุดเกมไว้ให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะอย่าลืมค่อยๆยกเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆใกล้กับโต๊ะตัวไหนสามารถหันเก้าอี้เข้าที่โต๊ะตัวนั้นได้เลยนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเห็นเกมการศึกษาอยู่ในมือเพื่อนไปหยิบจากมือเพื่อนได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่ได้เด็กๆก็จะต้องแบ่งกันนะคะหรือว่าช่วยกันเล่นเกมการศึกษานั่นเองกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้ทำยังไงคะยกมือเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจสอบนะคะคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะค่อยๆยกเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆยกเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะหันหน้าด้านนี้เลยน้องเกรซยกค่ะยกมาด้านนี้มาด้านนี้นั่งที่เก้าอี้เลยค่ะนั่งที่เก้าอี้ตัวเองเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วย

0: ันเล่นนะคะด้านนี้เลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาเรียงกันนะเราจะไม่เรียงตรงลุกขึ้นสองขาน้องเดนนี่มาด้านนี้ค่ะไหนคะมาวางด้วยกันเลยสีเหลืองใหญ่คะเอามาวางเลยค่ะก็วิ่งเอาไปวางกับเพื่อนเลยลูกเมื่อกี้อันนี้ชิดกันได้ไหมคะอันนี้เราจะต้องเว้นยึบนิดนึงเว้นนิดนึงอันนี้สีอะไรเหมือนกันไหมคะวางตรงนี้ค่ะอันนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวเอาสีเขียวกับสีเขียววางชิดติดกันเลยแบ่งกันนะคะช่วยกันค่ะแล้วก็ต่อไปสีอะไรคะที่ขนมหวานเลยที่น้องขนมหวานวางตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะเว้นนิดนึงวางชิดติดกันได้เปล่าแล้วต้องเอานิ้วเว้นไว้เว้นไว้หนึ่งชิ้นเว้นไว้แล้วเอาสีส้มมาวางตรงนี้ค่ะน้องขนมหวานเอาสีส้มอีกหนึ่งแผ่นมาวางตรงนี้เลยโอเคถูกต้องค่ะไหนดูสีค่อยๆนะคะเห็นไหม
1: เป็นระยะเลย
0: ยาวเลยเพราะว่าเรามีเกมหลายชิ้นเลยต้องเอานิ้ววางต้องไม่ชิดกันเห็นไหมคะวางแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะ
1: ส
0: ีม่วงอันนี้ล่ะสีแดงสีอะไรคะสีเหลืองสีเขียวสีส้มเก่งมากเลยช่วยกันเก็บใส่ในตะกร้าให้หน่อยค่ะช่วยกันนะคะเอาตะกร้ามาไว้ตรงกลางหรือเพื่อนจะได้วางสีต่อไปสีอะไรดีคะอันนี้วางชิดติดกันได้ไหมคะเอามาวางเลยค่ะไหนสีเหลืองอยู่ตรงไหน
1: ตรงนี้
0: แบ่งกันค่ะอันนี้ต่อไปสีอะไรนี้เอาสีอะไรวางดีคะสีสีอะไรคะนี่คือสีอะไร
1: ม่วง
0: สีม่วง
1: มาสีแดง
0: ต่อไปเอาสีอะไรดีคะต่อไปอะไรคะสีแดงอันนี้อยู่ไหนคะสีแดงอันนี้อยู่ไหนสีแดงอยู่ไหนเอามาวางเลยค่ะ
1: ได
0: ้ค่ะวางเลยอีกเราต้องเว้นนิดนึงนะคะวางตรงนี้ค่ะลูกสีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะอันนี้คือสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวสีเหลือง
1: ม่วง
0: สีม่วง
1: แดง
0: สีแดงนู่นล่ะ
1: สีส้ม
0: สีส้มเก่งมากเลยออโต้ครับวางใส่ไว้ในตะกร้าได้เลยลูกเด็กๆกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆสามารถลุกขึ้นเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งรอเพื่อนได้เลยค่อยๆเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะยกเบาๆลูกหลังจากที่เด็กๆนะคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมีเด็กๆกลุ่มไหนทำถูกต้องบ้างยกมือน่ารักมากเลยเพราะว่าคุณครูพัฒน์นะคะก็เดินไปสังเกตเด็กๆค่ะก็สังเกตเห็นนะคะเด็กเนี่ยสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเลยกับคุณครูพัฒน์นะคะเริ่มจากกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้พูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะกิจกรรมที่สองกิจกรรมอะไรคะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เราทำอะไรกันคะเราเคลื่อนไหวประกอบอะไรคะประกอบเพลงกันนั่นเองแล้วกิจกรรมที่3กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแล้วก็การเล่นอย่างปลอดภัยค่ะกิจกรรมที่4กิจกรรมอะไรคะ
2: กิจกรรมที่4
0: ศิลปะ

0: สร้างสรรค์และเล่นตามมูฟวันนี้เด็กๆทำอะไรลูกทำอะไรปั้นอะไรคะปั้นดินน้ำมันพร้อมอุปกรณ์นั่นเองแล้วกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เลยคือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆทุกคนเลยนะคะก็ได้เล่นเกมการศึกษากันทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อคุณครูนะคะให้สัญญาณหรือว่าบอกว่าได้เวลาแล้วนะคะเด็กๆก็เก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆน้องเดมี่นั่งดีๆลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะในการรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยพร้อมไหมคะพร้อมวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

งใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะครับ

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือ

0: ถือตะกร้า
1: เออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เอง
0: ไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะ
1: เพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้อง

0: หนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ก็ต้องเร็วด้วยโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
0: นับสี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มากๆ
2: มันต้องเคลื่อนที่ได้เอง

0: ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: Hey! Hey!

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

Ooh. What? Hmm?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่า

0: บวกอีก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
3: อิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: กมพันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเธอลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนั้น
3: สอง
2: แล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้2 3แล้วนี่อะไร
4: ล
2: บปันเออ2 3
3: 3
2: 5ป่ะ
3: 3 5
2: เออ5แล้วอะไร
3: 2
2: 2กดเลย Enter ไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 4
2: 8 0 8โอเคไปเอาละไปๆๆไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวมั้ยลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: เลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: นะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปนู้นแล้วอ่ะบวกกันไป3

0: บวก3
1: หก
0: โอ้ยเฉียบโหอันนี้
2: หายไปไหนเนี่ย
0: 10ลบ6 4ถูก
1: ค่ะ
0: 4บวก4
1: นะคะ
3: 8
0: เดี๋ยว8คือเอาเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
1: นะคะ
0: ใส่รหัส
2: ขอฟ้าทำก่อน
0: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
2: ไหน
0: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
1: มี6
0: 0จ้า
1: 4
0: จ้า
1: 8 2
0: จ้า
1: ทั่วไป
0: 8โอ้ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผนไม่ด้วยไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
1: ได้มันหาไม่เจอ
2: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้ว
0: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะ Dragon Bot นะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venture นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีก1ภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศ ทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้อง Scale เนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็นเด็ก
4: ใจเย็นอยู่เหม
0: ือ
4: นก
0: ัน ใจเย็นๆ
4: ใช่ค่ะ
0: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8 ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
4: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
0: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
1: ไม
0: ่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยมันอย่างนี้น่ารักดีนะฮะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
1: ชนะครับ
0: ชนะครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
2: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
0: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Bot นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเ

0: ก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของนี้กันนะครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
2: เต็มร้อยครับ
1: เต็มร้อยนะฮะน้องเบนอะ
3: เต็มพันครับ
1: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจเกินร้อย
1: มั่นใจเกินร้อยสเกล
5: มั่นใจที่เต็ม200
1: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
1: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: กดลง
1: ช่วยกันช่วยกัน
7: โม่แล
1: ้
7: ว
1: เฮ้ยมาแล้ว
7: ทำไม
1: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
7: มันเกิดอะไรขึ้น
1: ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
7: ต่อไป
1: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
8: ขึ้น
1: ทำให้ได้ฮะ
7: ลง
8: ขึ้น
7: พอขึ้น
1: แล้วว
0: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
1: ขึ้นตึงเอาละครับ
7: ถีบ
1: เอ้ยซ้าย
8: กด
1: ได้เลยเป็นไงบ้างลูก
8: ลง
1: ไงบ้างลูก
8: ลง
1: เฮ้ยเย็นมาก
2: เ
1: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
7: ไปหาบ้าน
1: เฮ้ยได้ว่ะ
7: ดู
1: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
7: ซ้ายไอ้ขวาขึ้น
1: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและก็เหตุผล
8: ตามที่
1: เอาแล้ว
7: ใช่
1: คุณพ่อโอเคไหม
7: โอเคครับ
1: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
2: ลูกเก่ง
1: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
2: พ่อมั่วไปหลาย
1: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
8: เอาละ
1: ครับไปเอาเริ่มใหม่
8: ไม่เป็นไร
1: ร้องไห้
7: ใจเย็นล
1: ูก
7: ขวาขึ้น2ทีซ้าย2ที
8: ซ้าย
7: ขึ้น2ที
1: โอ้อันนี้มันการ
7: ขวาม
1: ันสุดสารทำโคดดิ้งนี่นะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
7: ใจเย็น
1: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดนะ
7: หมอ
1: ข
7: ึ้
1: น
7: ใจเย็น
1: ลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นลง
7: ขวา2ที
1: ขึ้นซ้ายขวามาไหม
7: ขึ้นอีกทีนึง
8: ขึ้น
7: ขวา2ที
8: ขวาตื้อๆ
7: ขึ้น
1: เฮ้ยยังไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
2: ่
1: อ
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่นะเอ้ย
2: โอเคไปต่อ
1: ไปต่อแล้วฮะตอนนี
8: ้
7: ใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
8: ขึ้น
1: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
7: เลยไม่เป็นไรขึ้นขวา
1: ลงนะ
8: เอาขึ้นได้
7: ขวาทีนึง
8: ขวาสองทีสามท
7: ีขวาอีก

0: ขวาขวาอีกทีนึง
1: ขวาอีกทีนึงขึ้น
0: ขึ้น2ที
1: ขึ้น2ที
0: ซ้าย2ที
1: ซ้าย2ที
0: แล้วซ้ายอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
2: ต๊อก
3: ได้ไหมได้ไหมพ่ออัน
4: นี้ต้อง
1: จะตายไหม
3: จะตายไหม
5: ตาย
3: ไม่เคยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
0: ได้ไหมถูกไหม
3: โอ้โหวันนี้ไปอีกแล้วอันนึงมาแล้วฝั่งนี้ฮะ
0: โอเคเราเก็บหัวคุณเราจะไม่เก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นไม้ตัวลูกศร
3: แบบเสียงแบบดังนะ
0: ขึ้น
3: แต่อันนี้เงียบเงียบโอเคไม่ได
1: ้ซื้อ
0: เก็บเก็บเก็บไป
1: เรียบร้อย
0: โอเค
1: นี่เขาสอนนี่เขาสอน
3: โอเคไปแล้ว
4: เดี๋ยวสติแตก
3: เดี๋ยวสติแตกนี่เราใช้แบบความนุ่มนวลเท่าก
0: ับสำเร็จพาน
3: โอ้ยได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
0: ขึ้นหนึ่งที
1: ขึ้น
0: ขวาหนึ่งที
1: แล้วก็ขวา
3: เกมนี้เป็นการ
1: ไม่ใช่แบบไม่ใช่เพื่อเก็บ
3: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
1: เก็บใช้หนึ่งขึ้น
3: อะไรกันนะฮะ
1: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
0: ขึ้น
1: เก็บ
0: ขึ้น
1: หยิบขึ้น
0: ซ้ายไม่เก็บ
1: การ ที่
3: พ่อแม่ได้มาทำ
0: ซ้ายทีนึง
3: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
6: เครียดอยู่
3: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ่อ
6: เอาอีก
3: แล้วโดนอีกแล้วเอาใหม่
0: ใจเย็นเลย
3: ใจเย็น
0: ชีวิตเดียว
3: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
0: เล่นอีกรอบ
3: เล่นอีกรอบนะลูกนะ
0: ใจเย็น
3: ใจเย็นใจเย็น
0: เดี๋ยวนี่อะไรอ่ะเอาขอให้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
1: คือสูง
0: ไม่ลงขวาโอเค
4: เย็นๆไม่ต้อง
3: ได้ไหม
0: ได้อยู่
3: ไหม
0: เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับถ่ายเหลือครั้งสุดท้ายให้ลูก
3: เออเราเหลือ
0: ใจเย็น
3: ลูก
0: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูก
3: ใจเย็น
0: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
3: นี่ไงมีการแบบว่า
0: ลงที
3: ครับที่เห็นไหมตรง
0: ไม่กดผิด
3: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
4: ลง
0: ตายแล้วชานุน
4: ลงอ
0: ิน ไปไปกดเอง
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
0: ซ้ายลงซ้าย
1: แล้วขึ้นนะ
0: กดถูกแล้ว
4: ชู
0: ถูกแล้ว
3: เสร็จแล้วคนหน้าก
0: ดผิดอีกแล้ว
1: โอ้หมดป้าไม่ต้องเล่น
3: ใจเย็นไอ้หนูเอ้ยไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
0: เอาใหม่ใจเย็นลูกซ้ายลง
4: ขึ้น
0: ซ้ายบ้านโอเค
3: ไปใจเย็นลูก
0: ไม่ต้องเครียดลูก
3: ไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
0: โอเคใจเย็น
4: แล้วก็ไปทาง
0: นี้ไปดูดีไปบ้านใจเย็นก่อนขวาใจเย็นขวา
1: ขึ้น
0: ซ้ายสองที
3: นั่นแหละความสามัคคี
0: ขึ้นขวาทีนึง
3: เกมนี้ต้องทำเป็นทีม
0: น
3: ะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
6: ยากจัง
3: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วเอาละทำต่อไป
7: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
3: พร้อมไหมครับ
8: พร้อมค
3: ่
8: ะ
3: น่ารักมากพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
3: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
1: ชิปบอส
3: ไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึง
1: เออ
3: โชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
1: ขึ้น
3: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
1: เร็ว
3: นะฮะตอนนี้มาแล้วอะไรขึ้นปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะ

0: ปได้ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีเมื่อกี้เลยเกมเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะ
1: ยักษ์เขียว
0: นะครับตอนนี้เอาเกมเต็มไปแล้ว
1: ยักษ์เขียว
0: เอาเอาต่อไปต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยนะต่อไปเลยไม่ต้องไปบอก
2: อีด่าแล้ว
3: อันนี้ก็ตรงนี้แหละ
0: ลูกนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเฮ้ยเร็วๆทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
1: เสร็จจริงครับ
4: เฮ้ยเร็วๆเอาน้อง
0: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลสเกลเร็วๆเร็วๆเร็ว
4: ถึงไหนแล้ว
0: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะ
4: ชึบ
0: ไปแล้วชึบชึบเฮไหมเฮไหมเฮไหม
4: เ
0: อหยุดเวลานะ
4: โอเค
0: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
1: โอเคครับ
0: ดีไหม
1: สามัคคีกันดี
0: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
5: แบบ
4: ตื่นเต้นครับ
5: ตื่นเต้นและใจเย็น
0: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับส่วนรอบสองนะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยชัยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญ นะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ รวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่นะครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
4: ่ใช่ค่ะ
0: อย่าใจเย็น
4: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี้
5: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะฮะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
5: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
5: คุณแม่อยู่ครับ
0: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
5: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
0: อ๋อดีอันนี้เหลือคุณแม่ไว้เหลือคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
6: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
0: ครับ
6: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ให้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
0: ชนะแพ้บ้างได้
6: ใช่
0: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดราก้อนบอทครับ
1: ชิญครับ
0: มาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
4: สมัยนี้แบบ

0: ก็อยู่กับเขาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลเนี่ยฮะ
2: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยยังผมก็ผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบดสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
0: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
2: เรียกคือลูกเรียกแบบไปดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
0: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็มือตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจหรือลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: น้องการ
0: แล้วจับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยู

ความเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะเลยต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ได้ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งเราไม่หอบตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเขาหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเขาหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4ทีนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะควิสที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดฉลาก

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างนึงคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

หูเกิดหูน้ำหนวกเราก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบุตรนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงอ๋อ
0: มีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงท่านดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรัมต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: แม่ซันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมคุณไปก่อน

0: พอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
1: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะอื่นหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
2: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเราสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
1: นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
3: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี่อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค่ะ
3: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็ถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
0: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่าพี่เต้านี่ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะมีอาการได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะเพราะหลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
1: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
0: ใช่แล้ว
1: สำหรับพวกเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเรานะคะสวัสดีอาจารย์หมอมิวนะคะ
1: ก่อนเข้ารายการก็ได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
3: ก็หลังค่อมด้วย
1: พวกเราเนี่ย
3: เราชอบนั่งหลังห่อ
1: บางทีเรา
3: ตัว
0: มันเหมือนท่าที่นั่งแล้วสบายนะคะ
4: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
1: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวอาจารย์มิวจะมาเคลียร์ให้
0: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะไปทำไมจริงแล้วพอมาจัดรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ
1: ต่อการวิเคราะห์การวินิจฉัยโรคนะคะ
0: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะ

0: ผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
1: ค่ะ
0: ระหว่างนั้น
1: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอองค์เริ่มปรึกษากันมีอาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลัง
2: คอฟิชซินโดรมขับอยู่นะคอมนานๆแล้วก
3: ็ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรงน
1: ี้ครับ
3: ใช่ครับเวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งนะครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี้แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ยไขว้หลังไว
1: ้
3: ใช่ครับไขว้หลังไว้อย่างนี
2: ้
3: แล้วมือด้านขวาเนี่ยอ้อมศีรษะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจับศีรษะก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปให้จนถึงจุดที่ตึงใช่ลองทำได้เลยครับมันจะตึงจะรู้สึกตึงใช่ครับค้างไว้นะครับอาการตึงเนี่ยจะต้องไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับ
1: คือแค่ตึงๆ
3: ตรงเนี้ยคำจำกัดความของตึงคือจะรู้สึกไม่สบายแต่ว่า
1: แต่ไม่ถึง
3: ไม่เจ็บใช่ครับชายค้างไว้นับ 1-10 เหมือนเวลาคนที่ไปเล่นโยคะหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยครับจะรู้สึกตึงไม่ค่อยสบายแต่พอยืดเสร็จจะรู้สึกผ่อนคลายใช่
1: ครับโยคะจะเมื่อยมากแต่พอเล่นเสร็จจะสบาย
3: ใช่ครับอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนับ 1-10 ถือเป็น1ครั้งนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กล้าหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
1: ้
3: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจริงเกร็งครับ
1: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกั้นหายใจ
3: ใช่
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งกั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิม
1: แล้วดังนั้นนับออกมาดังๆ
3: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยครับถ้ายิ่งกั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่ครับ
2: แล้วทำนี้คือแบบทำสองข้างสลับกัน
3: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นเป็นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณจำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
1: ก็คือเป็นการยืดเหยียดอันนี้ stretching
3: เป็นอันนี้ก็ stretching ครับ
1: ทีนี้การทำให้แข็งแรงทำไง
3: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับจันเอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่หอจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่หอคือยังไงลักษณะอย่างงี้ครับคือจะเป็นลักษณะไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น1ถ้าเกิดเรารู้ตัวเราเป็นแบบนี้1เราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับ1หรือเราต้องแอนไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
2: กางไหลออก
3: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันเลยข้างหน้ากล้องนี
1: ่นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
3: ใช่ใช่เราพอเราแอนไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
1: เก็บเหนียง
3: ใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าหออย่างเง
1: ี้
3: ยพอหอไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
1: ปวดหลัง
3: ปวดไหล่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้นใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
1: เรากลับมาได้ไหมจ๊ะเราค่อมมา40ปีแล้ว
3: ค่อมอย่างค่อมเหนื่อยไหมถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันเนี่ยครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังไปเล่นเวทหลังอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเจอร์เปลี่ยนเลย
1: ก็คือ
3: ได้เหมือนกัน
1: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
3: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดปกติไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้แล้วด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงแล้วตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะครับค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่มาอย่างนี้ก็คือแบบบางทีอาจจะต้องบอกว่าอาจจะ ปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึงหลังช่วยได้ไหม
3: ถามเยอะเลย
2: เป็นยางยืดอะไรทุกอย่าง
3: ตัวนี้ครับก็ที่จริงมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
0: ้
3: กล้ามเนื้อ

0: ็บ2บางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงแขนงประสาทตรงนี้ทำให้ต่อมาแบบว่าชามือชาแขนอ่อนแรงเนี่ยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเราปรับให้แบบว่าเข้ากับร่างกายของเราได้ดีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้าง
1: ซัพพอร์ต
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญคือคนเราอยากใช้ตัวช่วยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงเกิดเราออกกำลังให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
1: ดีกว่าอาจารย์เลยดีกว่า
0: คร
1: ับ
0: อันนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตเนสบางคนไปก็จะมีเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่เล่นหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีใช้ยางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางวงยางวง
1: ต้องร้อยหนาสักแค่ไหน
0: คะแต่ร้อยประมาณ5เส้นครับวนไปเรื่อยๆ
1: แบบเจี๊ยบกับน้อยหนา
0: ใช่ใช่โอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้ครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึงเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
1: แค่ไหน
0: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในช้อปปิ้งออนไลน
1: ์
0: มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบน
1: ยางยืด
0: ใช่รับเบอร์แบนมันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่าเนี้ยนับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับภาพแบบนี้สักประมาณ10ครั้งเช้าเย็นจำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พักแล้วก็ทำอีก
0: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
2: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค่ะกล้ามเนื้อฉีกค่ะอักเสบ
1: แล้วก็แบบว่าขับรถไม่ได้เลย
0: ใช่อย่างที่
1: ไหนแค่นั้น
0: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงหนืดนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆนะคะเวลาคนที่เล่นพวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยคือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทอะครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
0: ที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันเขาเรียกพัง
1: ตับ
0: แท้คือไฮเปอร์โทฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เล็กเดย์วันขาวันนี้วันแขนอะไรครับไปเสพวันนี้ไปเสพอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรเงี้ยครับ
2: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับ
3: วันแรกเต็มที่
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างที่จะมีบอก
3: ทำโครงการ
1: ทำทุกวันคิดมาก
2: แล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
1: แต่มีประโยชน์นะที่จะมีบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลองดู
0: ครับ
2: นะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาวันไหนที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
1: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
0: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะครบสิบข้างอายุมากแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
1: ค่ะ
0: อ่อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
1: ชาจากเอวไปที่ขา
0: ปวดหลังแต่มีชาด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลย
1: กระดูกทับ
0: ชากระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละครั้งใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
1: ตึง
0: ตรงที่หลังใช่ครับนับ1ถึง10ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อใช่กล้ามเนื้อบันเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ควรไปพบแพทย์เลยอ
2: ันนี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าท่าที่อาจารย์มิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
0: ้
2: เพราะว่าทำบนเตียงแล้วค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
1: ก็ยก
0: ขาใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิด

0: เปิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: ยังไงดีของตก
2: ก็เรียกหลานมาหยิบให้
1: จริงๆอยู่คนเดียวอาจารย์อยู่คนเดียวของตก
3: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอยู่บางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: อันนั้นไหวไหมนะ
3: ใช่ใช่
1: แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
3: ก็จะลุกต้องมีตัวช่วย
2: เลข169
3: ใช่อาจจะต้องมีตัวช่วยมีเก้าอี้ข้างๆจับเก้าอี
1: ้แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
3: ้ไม่ควร
1: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได
3: ้
2: หรือเราเอาไม้เท้ามาแบบว่าช่วยเขี่ย
3: ดีมั้ยเดี๋ยวปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่า assistive device หยิบตัวยิบข้อตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะใ
1: ช่เจ็บเยอะปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณสสิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่าผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
2: คำว่าผิดปกตินี่มันกว้างมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่าผิดปกติหมายถึงอะไร
1: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลขคะ
2: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่านถ้ามี
1: ถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอกไหม
2: ว่าผิดปกติหรือผิดอะไรกันแน่
1: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะ
2: คะ
1: แล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก69สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บๆบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บๆจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอเรกโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราต้องเพ่งใช่ไหมคร
2: ับ
0: บางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนที่บอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที่จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงวูบวาบหรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหรือว่าอากาศชื้นมากอะไรครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที่เกรงผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทำยืดหยีดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยใช่เป็นได้
1: หลายสาเหตุ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงดี
0: เบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จก่อนใช่ครับ
2: แน่ใจว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
1: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับแล้วอ
2: าจจะมีการเปลี่ยนคุณลินอายุ
1: 24ปี
2: คือถ้าอายุสัก40เนี่ยอาจจะ
1: เริ่มมี
2: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
0: ค
2: ่ะนั่นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัวใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่ายเลย
1: แต่อาจารย์ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
2: ไปเคลียร์ก่อน
1: สายตาจะส่งผลต่อการปวดหัวได
2: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
4: คุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54ส่วนสูง155ซมบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่นตอนนี้ทานคอลลาเจนคิดว่าเป็นไทป์2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่สองคือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนถึงต้นขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ่าตัดมามีอาการเข่าลั่น ทานคอลลาเจนไทท2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
0: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
4: ค่ะ
0: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี่เช่นเดียวกันก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่นะครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาว่าเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได
4: ้คือจะสมูทปกติ
0: ใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียดได้ดี
4: ถ้าไม่ได้เป็นมากอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ถูกไหมแต่ทีนี้เสียงกองแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ์โดนกับสะบ้าจริงๆ
0: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที่
4: สีกัน
0: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้นใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับมันก็จะกรอกแกกได้
4: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
0: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
1: แต่ว่ากินปุ๊บสั่งนะเธอไปลงที่หัวเข่าชั้นนะมันไม่มี
0: ใช่ครับเพราะเวลากินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนเข้าไปนะมันจะถูกย่อยร่างกายเราย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนก
2: ็
0: คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนี่แหละใช่คือถามว่ากินคอลลาเจนเนี่ยข้อเสียเยอะไหมคือที่จริงก็ไม่ได้ข้อเสียเยอะนะครับโปรตีนก็อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆใช่ครับด้วยมันก็จะซ่อมแซมทั้งตัวบางคนกินแล้วก็แบบหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะเจาะจงแบบที่พี่ปุ๊กบอกว่าจะเข้าไปช่วยข้อเลยไหมก็ไม่นะครับใช่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ากินแล้วแบบจะดีขึ้นทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมียาบางชนิดที่กินแล้วลดอาการปวดอย่างเงี้ยครับช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไขข้ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อที่บอกไม่แน่ใจว่า
4: ทำแบบ
0: ทำท่าไหนใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ 1-10 แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางคนทำผิดวิธีคือสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีจะยิ่งทำให
4: ้
0: ม
4: ี
0: การใช
4: ้
0: ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บอะไรได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับท่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
2: ้ค่ะ
0: ส่วนข้อที่2
4: support.
0: บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
4: ปลาย
0: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์ทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชะเนาะอะครับ
4: เหมือนใช่แล้วก็รัด
0: ใช่เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อน้ำข้างอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
4: ๆอันตราย
0: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
4: ค่ะอาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบรัดทั้งตัวข้างในอะ
2: พวกคอร์เซ็ตอะไรอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: ประมาณนี้
1: เหมือนเสื้อใน
4: แต่ว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
1: ใช่
4: เป
1: ็
4: นเหมือนกับอีลาสติกแล้วที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบเนี่ยเลยไปจนถึงก้น
2: นี่กำลังจะซึมมาใส่ใช่ไหม
4: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยทุกวันบางคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยนอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมอะไรเงี้ยอันตรายไหม
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมผิดปกติไหม
4: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบกระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่มอึดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัว
4: อาจจะวูบได้
0: ใช
4: ่คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
1: ์แต่เป็นสเตย์ทั้งตัว
0: ใช
4: ่คล้ายๆมัมมี่นะพันมันไปเลยทั้งต
2: ัวจริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
4: กินไม่ได้นั่นมาก
2: กินทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
4: แต่ที่สุดคือออกกำลังกาย
0: ใช่
4: ค่ะเป็นอาหารที่สำคัญค่ะนะคะมาที่คำถามจ
1: ากแฟนเพจรามาชาแนลกันบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณซัมพรบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ

0: หรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีธาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่
2: ปกติคือตรวจเลือด
0: ตรวจเลือดค่ะตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับธาลัสซีเมียใช่แถมมันจะมี2ชนิดด้วยน
2: ะ
0: มันเนื่องจากธาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
2: ค
0: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะและอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
2: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
0: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของรัฐบาลหรือเอกชน
2: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
0: ไม่ได้แพงมาก
2: ค่
0: ะใช่ค่ะตรวจโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ ัน
2: นี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ค่ะปาถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะคุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์คะเกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10ปีอันนี้จันพอมีข้อมูลไหมคะจันอื่น
0: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่าบังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไ
0: ร
2: เกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบาย
0: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก
2: ็
0: คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าแฟลปนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มุมหรือว่าอะไรที่เราเหลาเอาไว
2: ้เนี่ย
0: มันเปลี่ยนรูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดในตอนหลังทำใหม่ๆ
2: ที่จะพูดว่าเหลาคือเป็นแบบน
0: ี้ใช
2: ่
0: เปิดเข้าไปแล้วก
2: ็
0: ใช่เหมือนทำให้รูปของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
2: เบาลง
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
2: ว่ายังเด็กอยู
0: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู
1: ่ค่ะ
0: อาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกแต่ว่าสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สายตามากๆ
2: และยิ่งอาจารย์บอกยิ่งคุณเล็กให้ข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยก็จะตรงกับสิ่งที่อาจารย์เอิงบอกก็คือมันอาจจะมีการเคลื่อน
0: มันไม่ได้เคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะ
2: องศามันเปลี่ยน
0: มุมหรืออะไรที่เราเคยทำว่ามันเหมือนเราใส่แล้วรูปนี้มันโอเคมองเห็นชัด
1: หรือแบบ
0: กลายเป็นว่าเปลี่ยน
1: หรือแบบจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกน
0: ี้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
2: มองเห็นกับที่เราเคยทำไว้นะ
0: ค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอ้ตัวแฟลปของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีหนึ่งคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิมค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได้
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
1: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำเขาบอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
2: ่
1: าเท
2: ้
1: าส้นเท้าที่แผ่ไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจอกันได้บ่อยซึ่งเพราะว่าตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหรือบางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมควรดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่า ต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวม

0: ด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะถัดมาแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอันตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบเลยพวกนี้ครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต
1: ่
0: ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข
1: ้
0: อว่าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัดครับ
2: แล้วมีท่าบริหารที่อาจารย์แนะนำไหมคะ
0: ครับที่จริงบริหารพวกเนี้ยพอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยบาทจะตึงตึงยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละคร
1: ับ
0: ถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางทีนอนอยู่บนเตียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านอนนั่งนอนหมายถึงขาไม่งอนะครับขายัดตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้องยกมีจมูกไม่ต้องขาจัน
0: จมูกเท้าคือเลย
1: ด้าน
0: จมูกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
2: ใต้หลายคนจะงงไว
1: ้ใต้เท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
0: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
1: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
0: ใช่ครับ
1: ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าไม่ต้องยกขาขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกเท้าแล้วดึง
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะแบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงมันจะยิ่งครูดยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยไหวของเราทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
1: ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เราไปทำกันอาจารย
0: ์หลายท่าเลย
2: นี่ได้อยู่พอจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้
1: เดี๋ยวไล่ถามอาจารย์คุณผ่องอายุ66ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง153เซนติเมตรค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงละบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
2: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่นั่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
1: อิ่ม
2: แล้วก็เอนหลัง
1: นอน
2: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันเหมือนกับทำให้ภาวะกดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนน
0: ะ
2: มีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนะแนะนำว่าในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีละถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได้เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียา คล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกอะลัมมิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอนตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารซะหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
1: บางทีคนถ้าเรียกไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถูกไหมนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลยไม่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างกาย
2: แล้วบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
1: มื้อใหญ่อลังการ
2: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
1: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
2: ใช่ไหมมื้ออื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ย
1: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นๆหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มชารอบข้อเท้าเวลาเดินหรือว่าหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันก่อน
1: เกี่ยวไหมคะอาจารย
0: ์บางทีปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเหมือนกันครับว่าคนไข้ที่ทานยาลดไขมันเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเน
1: ื้
0: อใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อ
2: เป็นกล้ามเนื้อมาก
0: อันนี้ที่เขาบอกก็จะเป็นตัวน่อง
1: น่องปวดที่น่อง
0: ถ้าเกิดปวดแบบปวดสองข้างเลยอะไรเงี้ยครับไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นเช่นภาวะที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าภาวะข้ออะไรของข้างนั้นๆเนี่ยครับถ้าเป็นทั้งสองข้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับไซเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงของยายาไขมันอะไรเงี้ยครับบางทียาไขมันบางตัวทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณนี้ครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยเนี่ยครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชา
1: ชาข้อเท
0: ้าอันนี้ไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเน
1: ็บ
0: ใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมาก
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไปใช่คร
1: ับ
0: หรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันนี้ถ้าขาชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันนี้ก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
2: จากประวัติ
0: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่า
1: ใช่ไหมใช่แต่จะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
2: อย่านิ่งนอนใจ
0: อย่านิ่งนอนใจใช่ครับ
2: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขา
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: มันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆมันจะบวใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมๆชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บชาๆพอลูบแล้วจะแสบแกล้บอย่างนั้นอันนั้นเจอได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
3: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์ค่ะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีไหมถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนหรือไม่และการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุน อีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดน้ำงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ32ต่ำไป
2: ทีละคำถามก่อน
3: ต่ำไปแล้วต้อง
2: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของล่ามาเนี่ย
3: 30
4: ใช่คร
3: ับอันนี้ถือว่าสูงนะ
2: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี
3: ้
2: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
3: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
2: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
3: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้

0: ดูพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
1: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะ
2: ไม่ถึง10กว่า
1: เท่านั้นเอง
0: 9ค่ะอาจารย
1: ์ฮะ
0: 9ค่ะ
1: 9โอ้โหนี่คุณปุ๊บ
2: พูดง่ายๆเคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่
1: ไม่ถึงเลย
2: ส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
0: ค่ะส่วนใหญ่คนไทยทำไม
2: ไม่โดนแดด
1: เราไม่กลัวแดด
0: ทากันแดดด้วย
2: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
0: เดี๋ยวนายย้อนกลับไปเรื่องนิดหนึ่งเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซียมเกี่ยวข้องกันอาจารย์อธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
2: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้
0: งต้น
2: ในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองค่ะบางคนกินแคลเซียมใช่ครับให้ตัวแบบการสร้างกระดูกเป็นไปได้ด้วยดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนนะครับเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
0: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
2: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
0: ขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
1: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
0: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องงดอาหารไหม
1: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
0: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวาน
1: คอเลสเตอรอล
0: ใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลอะไร
1: ต่างๆแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง
0: เมื่อ
1: ทานอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นได
0: ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยเขาบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
2: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลยนะคร
0: ับมีอวัยวะเยอะ
2: แต่ผิวหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็นที่เชื่อมกระดูกอ่อนเลยพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า
0: ผิด
2: ม
0: ี
2: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ
0: คือต้องปวดนานแค่ไหนคะจันมิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราจะระแวงตับไงส่วนใหญ
1: ่ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอกดดูดีกว่า
0: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บ
1: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
0: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
1: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้น อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
0: ก็ไปลงที่ต
1: ับ ก็มีลงที่ตับตับอักเสบได
2: ้
1: หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอามือกดดูล่ะค่ะเวลาตรวจเนอะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะประวัติอย่างเดียวจะไม่แม่นยำพอ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมอายุ56ปีน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง155บอกว่าใต้ฝ่าเท้าข้างขวาบวมและเจ็บเป็นเพราะอะไรอันตรายไหมและต้องดูแลยังไงลอง
2: ใ
0: ช้ไหม
2: ใต้ฝ่าเท้าข้างขวา เป็นข้างเดียวไม่ได้บอกว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดปกติไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
0: ข้
2: างนั้นแบบว่ามีปัญหาเยอะๆก็จะมีอาการบวมเจ็บขึ้นมาได
0: ้
2: คือที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีเป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
0: ิ
2: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
0: อุ
2: บัติเหตุอะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่าอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ครับก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ดีขึ้นเลยใช่ควรไปพบแพทย์
0: ค่ะอันนี้คือเบื้องต้นก่อน
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่แผนกใดคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
3: แล้วส่วนใหญ่เขาเป็นกราฟอาจจะ
0: เป็นกราฟ
3: จะไม่ได้บอก
0: ไม่เข้าใจ
1: ใช่คนไข้ไม่เข้าใจอ่านออกได้
3: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
1: ใช่
0: อย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงถิ่งไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
1: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได
0: ้
1: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
3: เขาจะเบื้องต้น
1: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
3: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยยะสำคัญ
1: ใช่ก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
3: แต่ว่าดีที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
3: เยอะเลยค่ะ
0: วัน
3: น
0: ี
3: ้ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
0: โอ้โห
3: คือจิตใจแล้วคุณจะไม่พักเลย
2: อย่าง
3: นี้ได้เลย
2: คนเ
0: ลยได้แต่ว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยาน
3: อ
0: ะไรอย่างนั้น
1: หรือว่าจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
3: แค่นั้นเองผ่าตัดไส้เลื่อน
1: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ
2: ่
1: แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนา
0: ะ
1: ซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส
3: ่
1: งต่อกันมาว่าการบล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
3: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูกไม่ปวดนะคะก็มันไม่ได้
1: เกี่ยวถึงขั้นนั้น
3: ไม่ได้อันตราย
1: ใช่หลายคนบอกเอ๊ะไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทหรือเปล่า
3: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
1: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้ว การบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยหลังผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
2: ครับ
1: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
3: แผลปรีได
1: ้มันก็มีแรงดันแผลจะไม่ปรีอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ
3: กลับไปที่เดิม
1: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมหย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป 3-6 เดือน
3: ทำเบาๆไปก่อน
1: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นเดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
3: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
1: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้างประมาณ 2-3 ครั้ง
3: เริ่มมาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อมเนี่ยค่ะ
1: เพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่การผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
3: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
1: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
3: ได้แล้วขอแบ่งเราสักห้าครั้ง
1: กล้ามเนื้อแบบเป็นมัดๆอายุ70กว่า
3: เขาไม่ได้ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะคือจะแบ่งให้เราสัก10คร
1: ั้
3: ง
1: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
3: อดใจไว้หน่อยถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
1: ใช่
3: ค่ะอุ้ยต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านคนไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรักคิวหมอน่ารักมากขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กัน
1: ค่ะ
3: น่ารักน่ารักขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ไปที่คุณโนเน่นะคะคุณโนเน่บอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปลที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
2: ส่วนสูงน้ำหนักค่อนข้างดีอายุ30ปีก็อายุไม่เยอะ
3: ค่ะ
2: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
3: ไม่เยอะบ้างอาจารย์มีอย่างสิที่นั่งอยู่นี
1: ้ได้เป็นหลายคนกระเทือนนะคะ
2: ก็คืออาการที่อยู่ดีปวดแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่า1เราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
3: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
2: ใช่ครับอันนี้ก็คือ
1: คนนั้นใช้อยู่แมนชั่นหรือเปล่า
3: อาจารย
1: ์6ชั้น
3: รุ่นน้องจากแบบตัวอวบอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
2: 4ชั้น
3: บ้าง5ชั้นก็เราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงอ่ะต้องลงมาเอา
1: บางคนทานแกล็บน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแกล็บน้ำหนักลง
3: พอแกล็บกดหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้
1: ทำลอกดีกว่าทำลอก
2: ใช้ลอกให้หย่อนไว้ใช่ไหมครับ
1: หย่อนไว้แล้วก็ชักขึ้นไป
2: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี
3: ้
2: ทำอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆนะครับวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งตัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีการขาดหรือผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยแต่ว่ามีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแป๊บขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแบบขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
3: ลงบันไดแล้ว
2: ใช่ครับก็บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนเนี้ยรังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยครับว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้ดีมากใช่ก็เป็นไปได้ครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้น วิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนักแต่ว่าใน
3: น้ำหนัก
2: ไม่เยอะแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยไม่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
3: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
2: ใช่ครับ
3: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
0: ค้างอีกเยอะมาก
3: นะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซตนะคะติดตามรับคิวหมอได้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะจะกินที่เป็นนมอัลมอนด์ก็โอเค
0: ค่ะ
4: ถ้าจะระวังก็คือให้รักษาความดันให้ดีอย่ากินเค็มมาก
0: ค่ะโอเค

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับพบกับรายการอนุบาลชาสถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่

น้องๆทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องๆทางบ้านก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

เป็นไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับเราอนุบาลชันสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำ

0: นะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกลางขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: ร
0: ถแข่งรถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับใช่ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆอะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากลางขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่สองนะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้วนะครับแบบนี้ครับนี่ภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพต้นไม้อยู่ในสวนค่ะ
0: ต้นไม้อยู่ในสวนไหนชี้หน่อยลูกไหนต้นไม้ของหนู
2: นี่ค่ะต้นไม้เป็นแอปเปิ้ลอยู่ข้างบนค่ะ
0: ครับ
2: แล้วนี่คือปากเพราะเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
2: นี่คือเสาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานตะวัน
0: โอ้โห
2: นี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะ
0: ครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากไหมครับ
2: ใหญ่มากค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยครับต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
2: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
3: อันนี้เรียกว่านกน้องจักไตร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆเขานักกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟคือในท้องตรงนี
0: ้ครับ
3: จากนั้น
0: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
3: จากนั้นมันก็เผา
0: ครับ
3: เผาข้างนอกทีนี้ก็นักไฟดับเพลิงก็มา
0: ครับ
3: เพลิง
0: ครับ
3: จากนั้นนกจักไตร้ายก็หายไป
0: โอ้
3: เพราะมันกลัวความร้อนมาก
0: ๆแล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่มั้ยครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
3: ้ครับ
0: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
3: ่วาดเป็นรูปบ้าน
0: นี่บ้านเหรอครับ
3: อ๋
0: อนี่คือเป็นบ้าน
3: เป็นบ้าน
0: ไหนๆหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
3: นี่คร
0: ับ อ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ห้องรกนะคร
0: ับห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
4: บ
0: ้
4: านแสนสวย
0: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
4: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
0: ครับ
4: มาหาแม
0: ่
4: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
0: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
3: ใช่ฉันก็สงสารแม
0: ่ครับ
3: สงสารแม่ของคนดีคนที่เรา
0: สงสาร แม่ของพี่เซกิใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ อ๋อแล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
4: เด็กคนนี้เขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
0: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วก็ทำอะไรต่อครับ
4: เขาก็ไปอาบน้ำ
0: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัทนะครับนี่ภาพนี้นะครับน้องพัทครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
0: ตะกร้ากับ
5: สวนนายหลวง
0: สวนนายหลวงน้องพัทตรงไหนคือตะกร้าครับ
5: ตรงนี้ค่ะ
0: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็นใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
5: ใส่ของเต็มเลย
0: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับ แล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับ

0: ครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
1: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
0: ครับมีอะไรอยู่ครับ
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีอะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าน้องๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: แวงครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นเกินได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่บ้านทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

สารที่อันตรายแขนที่เล็กทั้งสองข้างกับสองนิ้วกับลำตัวที่ยาวและสูงใหญ่ T-Rex Tyrannosaurus

0: คุณพ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได้
0: พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานเธอฟัง

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสักหน่อย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
1: ขอบคุณท่านมากเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
2: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
3: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
2: ผู้กล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
4: นึกอยู่แล้วว่าพวกนายตกลงมาบนพื้นเมฆนิ่มๆแบบเนี้ยจะต้องยังไม่ตาย
3: ฮะผู้กล้าแห่งเงาเก่งจังเลยตามมาถูกด้วย
5: เอ้าชมเขาทำไมล่ะเนี่ย
4: แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกนายจะต้องตายแล้ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงมาทางนี้แซ่ยิงมาทางนี้มันใกล้ไปมองไม่เห็นดอกไม้ไฟสวยๆเลยอ่ะยิงขึ้นไปข้างบนสิถึงจะเห็นน่ะอ่ะฮะ
5: นี่นายรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยว่าเขาสู้กันอยู่นะ
3: เ
5: มื่อกี้นี้ฉันไม่ทันตั้งตัวมัวแต่ตกใจที่นายใช้พลังของหนังสือ2เล่มได้พร้อมกันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนายเสร็จฉันแน่พลังพวกกล้าดีเฟลนฮะทำไมฉันใช้พลังของพวกกล้าดีเฟลนก็ปิดพลังของพวกกล้าแห่งเงาไม่ได้ล่ะ
2: นั่นน่ะสิก่อนหน้านี้นายก็ยังใช้พลังได้เหมือนปกติอยู่เลยนี่นา
4: ชะนี่เป็นความสามารถที่ฉันได้มาจากการเรียนพิเศษสารพัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนความสามารถที่ฉันมีน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาก๊อปปี้กันได้ง่ายๆหรอกนะ

0: ไงบอกแล้วให้ยิงขึ้นฟ้าสวยกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะ
1: จริงด้วยฮะสวยชะมัดเลย
2: อย่างนี้นี่เองเพราะเรียนพิเศษมาเต็มไปหมดถึงได้มีความรู้หลายเรื่องจะสามารถใช้พลังจากหนังสือหลายๆอย่างพร้อมๆกันได
3: ้แต่ยังไงพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจริงไหมต้นกล้า
2: ใช่
3: ถึงฉันจะก๊อปปี้พลังของนายไม่ได้แต่ฉันก็ยังใช้พลังแห่งหนังสือได้อยู
2: ่จริงสินายใช้พลังของนายดึงหนังสืออื่นมาใช้เหมือนตอนอยู่ดีฟแลนด์ได้ดีนะพยายามเข้า
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้แต่จะดึงหนังสือมาใช้ก็ยังทำไม่ได้เลยเหรอเนี่ย
4: น่าจะเป็นเพราะว่าพอไม่ได้ถูกพลังของปราดแห่งเงาครอบงำแล้วจึงไม่น่าจะสามารถดึงเอาหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ได้แล้ว
3: โถ่
2: หนังสืออยู่กับปราดแห่งเงาก็ไม่เป็นไรเราใช้หนังสือเท่าที่มีอยู่ก็ได้พอ
5: สวัสดีครับพวกคุณกำลังหมายถึงกระผมใช่ไหมครับ
2: หนังสือพละศึกษาขอแรงหน่อยสิ
6: ได้เลย
3: ถ้างั้นฉันก็ขอแรงนายบ้างแล้วกันหนังสือการฝีมือ
1: ได้เลยเช่นกัน

0: เอาพร้อมแล้วมาเลยผู้กล้าแห่งเงา
1: อุ้ยชะเอ้ยเอาไปเลยยาเฮ้ย
0: ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบ
1: ยะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ฮ่าเฮ้ยยะโอ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติจากไม้ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
2: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฮะต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
0: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ

0: เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
1: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นา
0: จริงของนาย
2: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองก่อนหน้าเนี่ยฉันก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่เรียนเก่งคนหนึ่งทุกครั้งที่โรงเรียนประกาศผลสอบและได้คะแนนดีก็จะเอาคะแนนไปอวดพ่อแม่ของฉันเพราะหวังจะให้พ่อแม่ของฉันดีใจและทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่ดีใจฉันเองก็จะมีความสุขไปด้วย
3: เก่งจริงๆเลยนะลูกพ
1: ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมีแววเป็นอัจฉริยะเลยนะเนี่ยแบบนี้เราก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษเยอะๆอีกหน่อยดีไหมล่ะจ๊ะพ่อลูกเราจะได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะๆไง
3: ดีเหมือนกันนะจะให้ลูกเป็นอัจฉริยะพ่อก็ต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยละ
4: เฮ้ hey, ใกล้จะสอบแล้วนายเตรียมหนังสือให้พวกเราหน่อยสิน
0: ั่นเดะนายเรียนเก่งกว่าพวกเราช่วยสอนพวกเราหน่อยนะพวกเราจะได้คะแนนดีๆบ้าง
2: แต่ฉันก็ยังอ่านหนังสือไม่จบเหมือนกันนะ
0: นานาช่วยหน่อยนะนานิดนึงนะเหมือนกันนะช่วยหน่อยนะ
2: ก็ได้ก็ได
0: ้เย้ดีใจมากเลย
2: อันนี้นะ
1: ตายแล้วทำไมเทอมนี้เกรดตกลงไปแบบนี้ล่ะลูก
3: พ่ออุตส่าห์ให้ไปเรียนพิเศษตั้งเยอะตั้งแยะทำไมยิ่งเรียนคะแนนยิ่งตกลงไปล่ะเนี่ยฮะ
2: ไม่ไหว
0: เฮ้ยดูสิเทอมนี้คะแนนฉันดีขึ้นตั้งเยอะนะ
4: ของฉันก็เหมือนกันเยี่ยมไปเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เก่งมากเลยเรา
2: เพราะฉันมัวแต่เอาเวลาไปติวให้เพื่อนๆจนตัวเองไม่มีเวลาอ่านหนังสือแท้ๆให้คะแนนของฉันลดลงพ่อแม่ฉันต้องเสียใจแล้วก็ต่อว่าฉันในขณะที่คนอื่นๆกลับมีความสุขในวันนั้นเองฉันก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวเองไม่มีความจำเป็นจะต้องสนใจใครต่อใครไม่ต้องสนใจความรู้สึกของผู้ใดอีกต่อไปเพราะในวันที่เราล้มลงก็ไม่มีใครมาสนใจเราเช่นกันแม้กระทั่งพ่อแม่ที่เคยดีใจกับฉันตอนที่ฉันเคยได้คะแนนดีๆในอดีตและหลังจากนั้น
3: โอ
2: ้
3: โหโหโหโหโหเป็นยังไงล่ะความเจ็บปวดจากการช่วยเหลือผู้อื่น
2: นายเป็นใครกันน่ะ
3: โฮโฮโฮโฮโฮโฮเจ้าทำเพื่อคนอื่นแล้วดูสิว่าเจ้าได้รับอะไรกลับมาความเอื้ออารีทำให้เจ้าเหมือนเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามนอกจากไม่มีใครนึกขอบคุณเจ้าแล้วทุกรอยเท้ายังเหยียบย่ำให้เจ้าค่อยๆผุพังไปอีกด้วยจงทิ้งความเห็นอกเห็นใจอันเปล่าประโยชน์แล้วใช้พลังที่ข้ามอบให้ทำทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วจากนี้ไปก็จะไม่พบกับคำว่าเสียใจอีกโฮโฮโฮโฮโฮโฮจ้ะ
2: ฉันได้รับพลังจากปราดแห่งเงาแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งเงาคลาวแลนด์แห่งฟ้าอันมืดมิดผู้อยู่เหนือใครใครแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
0: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
5: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นแน
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มี

0: างผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
1: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
0: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
2: ฮะ
3: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
4: นายช่างสงสัย

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: นายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: านอวกาศของวิดดี้ตึกลมนี้จะพาเธอไปที่แสนไกล
1: ล่องลอยไปอยู่บนห้วงอวกาศบนยานที่แสนจะปลอดภัย
0: ไม่มีแรงโน้มถ่วงซีโร่กราวิตี้ออกซิเจนก็ไม่มีจะหายใจยังไง
1: ฟังที่บอกตอนแรกแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนสระอูสระโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกัน

0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่
1: เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโฟและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่คะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้สายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายคล้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคมันก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่หลุดลงมาแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบ๊ทเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ูคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลย

0: สำหรับวันนี้พี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยอ่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์อันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งก็จะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยและทีนี้นะคะเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ิ๊กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่ดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบ๊ทจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบ๊ทเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบ๊ทจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบ๊ทนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบ๊ทเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีลาพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

นักวิสาขบูรณ์เนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิชาข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐ

อเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิชาข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิชาข้อมูลเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิชาข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะงั้นการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000 หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทำบิสเนสหรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผม

นักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักวิจัยข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิงอาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิชาข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิศวกรข้อมูลเนี่ยหลายๆอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิทย์คอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับผม
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอา2 สิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่าง2 สิ่งนี้ได้
1: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานํา3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
1: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
2: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้ คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
2: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
0: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
0: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่พอพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอามาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิดimpact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุข

0: ที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้กันมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทยค่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านอยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
0: สองบ
1: ุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
0: ีกติกา
1: ใช่แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
1: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
2: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกและนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเชิญนั่งค่ะอ้าวน้ำมาดูน้องโบนัสค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสนเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
5: ฉะฉะฉะน้ำเสียงการพูดมั่นมากมากเลย
6: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสนเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
5: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
7: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบสะท้าน
0: เชิญครับ
8: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
5: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยยอนด้วยใช่ไหม
9: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยยอนไทยยอนสิไทยยอนสลังไทยยอนเชิญนางครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกสนุกกันว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาประจำมือ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับ
10: ใช่
7: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับ
5: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึง

0: ับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตบมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าคร
2: ับ ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเดี๋ยวให้บางบอลคร
2: ับ ขอบคุณครับ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเดี๋ยวบางมือนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
3: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปไปมาก็ชอบประเทศไทย
0: ต่อมือให้คุณตั้งนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์

0: ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
1: คําว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วมั้ย
0: นะขอจะปรบมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 Pinky พลอยชมพูนะ
2: ล่าเริงขึ้นแล้ว
3: กล้าค่ะ
4: สำหรับ
3: เ
4: สียง
1: มาค่ะแล้วนะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
0: อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
5: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: เคยขี่บ่อยไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพิงกี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
6: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้พิงกี้หน่อยค่ะ
1: ไม่
0: ข
1: าแล้ว
0: เอาละครับมาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
5: เร
0: ีย
5: นรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
0: ว่าน่ารัก
5: ว่า
0: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
1: หนูได้เรียนรู้
7: หน้าแดงเลยนะคะ
2: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
8: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
0: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
6: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
9: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
2: ะ
9: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
2: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
9: มี
2: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
9: ะ
2: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
10: ใช
2: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเดียนเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
9: ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะ

0: ว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
1: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
0: ค
1: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ.2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
0: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
1: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดเพรา
0: ะ
1: นั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
0: ์
1: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
0: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
0: ค
2: ือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยขายเลย
0: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจจะอยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
1: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
0: ค้
1: นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
1: ไม่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันอ่
0: ะ
1: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
0: เปลี่ยนไปได้
1: แม่ได้
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
0: จัดให้
2: จัดให้พ่อน่าจะเป็น
1: เพราะเงื่อนไขตัวอย่างที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
2: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
0: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
1: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังนั้นเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงปฐมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ
0: ค
1: ุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยปฐมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
0: ทำจริงๆเห็นจากของจริงเลย
1: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
0: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
1: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
0: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
0: ค่ะแม่ วันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็ก

วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกําลังปานกลางทําให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจําวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสําหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด 24-26 องศาเซลเซียสสําหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: ก ิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนส

0: ตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได
2: ้เข้าใจเลยเข้าใจถูกนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
0: กระชับปั๊บฟูปั๊บไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: ค่ะ
1: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
4: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบ

0: ามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
1: นะคะ
0: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างเลยคะคุณหมอ
2: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
0: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
1: โอ้ยค่ะ
0: เราไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี
1: ้ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
0: มัน
1: จริงหรือเปล่าอะคะ
0: ในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
1: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: มีไหมคะคุณหมอ
2: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี้ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
0: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
2: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
1: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
0: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
1: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยให้รองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็Hello
1: Say hi กับรู
0: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
1: อะไรเนี่ย
3: ราชบุรีมีรูเหรอ
1: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเซียนไหม
1: เคยบ่อยมากสนุก
0: ยังไง
1: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลองแล้วมานั่งดูแบบวิสิวฉันเยอะ
0: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
1: หรือว่าจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
0: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะปะโปะๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงรื้อออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
1: นางรูด
0: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยอย่างคุณหมอ ถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทําให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงมั้ยคะ
2: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงจริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็จะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
2: โอเคพอไปได้
1: เข้าใจถูก
0: ไปแอปเปิ้ลได
1: ้
0: งงไปหมดแล้วแหละ
2: คือหมอไม่แน่ใจในเรื่องแอปเปิ้ล
1: สู่แอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
2: ค่ะไม่มีผลถาวร
0: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้ไ
2: หมจริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
1: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
2: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็เหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนน้ำมัน
2: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
2: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
0: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
1: ดึกมาก
0: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
1: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
0: นอนพอ
1: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
2: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น4ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้
4: ผลในตรงนี้แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
2: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สําคัญหมดอ่ะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสําคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามิน C ก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
0: ทุกวัน
2: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกิน C เนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบางทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
0: หวังว่าจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ้าง
2: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอลอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
0: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
2: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทําแค่มีเอฟเฟคแค่ทําให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ําแข็งล้างหน้าน้ําเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทําเลเซอร์ทําอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทําปุ๊บคอลลาเจนฟูฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
0: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
2: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทําให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทําให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดําง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมอ่ะนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบ จะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
0: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ไขกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้

0: คะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
1: สวยหล่อขอเสิร
0: ์ฟหลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องใหม่
2: ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
3: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟลกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟลกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณซาร่าถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันหมอนอะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาฉีดโบท็อก
4: ฉีดเลย
3: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟลกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้ง2ตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
3: ่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับอะไรเงี้ย
2: คือพลัง
3: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
0: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
3: ใช่
0: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
3: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
3: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
0: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเออเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
0: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมา

าอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอลืมเลยกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียง
1: บางอย่าง
0: มีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: บนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรง
2: นึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่า
0: โอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วย
2: มาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้ว
0: อ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาว
2: กระโดด
0: ไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลย
2: ไปก่อนแล้วกันนะ
0: เฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไป
2: รอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
3: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันการหันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
3: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่กินข้าวไม่นอน
3: ก็
0: ไม่อยากไป
3: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
3: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คน
3: ก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
3: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะ

0: สารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย
0: เ
1: ราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่านั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: ไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
1: ๆ
0: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าอ้าวเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก็
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอน บางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ

0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยแล้วที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนมั้ย
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก
0: ็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไว คือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี้ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี้ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่มีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัย แต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการ

0: เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง

0: เล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นตอ
1: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ก็เผยไตเอาซะแล้ว

0: ิมันโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
0: เอ้ยป๊อกมันโดนเท้าฉัน
1: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
0: เฮ้ยอีล่มเนี่ยก็ทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
0: มันเจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
0: โอ๊ยตายแล้วสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
2: ได้ค่ะ
0: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
2: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ท่านประธาน
0: เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: มันเสียสะอาดแล้ว
1: นั่นก็โดนน้ำ
0: อ๋อเหรอมือเนี่ยก็ดูสิ
1: ท่านประธานนี่ตลกจริง
3: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
0: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
1: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
0: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
1: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
3: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
2: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
0: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
2: ค่ะ
0: นี่กระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
1: ก็อยากฟัง
0: ยืนดี
2: แนะถามว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
3: ได้ครับ
2: ได้แล้วเหร
1: พ
2: ี่จักรจี
0: โอ้ยอีก
2: รอบค่ะอีกรอบ
0: กึ่งแล้ว
2: นะบอกว่าโอเค
0: เนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียวอ่ะ
2: ก็คุณนาพูดเบาเองไม่ได้ยินนี่ค่ะ
0: มาอีกที
3: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
0: แค่นั้นน่ะเนาะไม่นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังอะไรครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมมั้ยครับน้ำพริกอร่อยมั้ยครับ
2: ไหนดูสิหอมเนาะมาจากไหนเนี่ย
3: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
2: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
1: พี่ป้อง
3: ซุดซิด
1: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
3: เจ๊เฮ้ยแล้วเดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
1: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกครูสอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
3: อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคเงี้ย
1: กินไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
0: จะชื่ออะไร
1: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
3: นี่

0: ทำไมที่คุณอิงเนี่ยทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
1: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลยจริงนะ
2: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
3: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับ
1: แข็งแรงมากพี
3: ่เยี่ยม
1: โอเคดูมีแววนะเนี่ย
0: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
2: ปิงปอง
4: ฮะ
2: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มาลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
5: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
2: อุ้ยตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
5: รู้ทันอีกแล้ว
2: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยไป
3: เชิญครับผม
4: เชิญค่ะ
2: มาแล้วโอ้โหเป็นไง
6: เป็นไรครับเนี่ย
7: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็สายสายอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
3: โอ้โห
4: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยยากเหรอคะเนี่ย
7: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ปกติว่าผมอะตื่นตี2ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
2: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพรรณผิวพรรณแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
7: แต่ว่าเห็นผิวพรรณอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
3: ไม่เจอหมอครับ
7: ไม่เจอโรคครับ
4: พี่อดิชั่นต่อดีกว่านะ
7: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
4: ได้ค่ะได
7: ้หนึ่งสองสามสามสิ
2: บโอ้โหนี่เหมือนพวกกินหน้าห้าเลย
0: นี่ก็จะกระป๋องแรก
4: กระป๋อง
3: วางด้วย
4: นักมวยเป
2: ็
4: นน
2: ัก
4: มวย
2: ด้วย
7: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
2: ผ่าน
7: ครับโอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
2: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
7: โอ้โหดูก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
3: แค่วอร์ม
7: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
0: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
4: อะไรไม่เกี่ยวอะไรกันคะเนี่ย
0: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
3: ใช่ใ
4: ช่ทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริงจริงอะ
0: เ
4: พลงอะไรดีอะเพลงอะไรหรอ
3: พร้อม
8: เอ้าไก่ย่างแล้วก
4: ัน ไก่ย่าง
7: พร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
3: พร้อมครับตอนนี้
7: ผมพร้อมเสมอครับ
3: ไปครับลุยสามสี
0: ่ไก่ย่าง

0: ไมไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับแม่คุณ
1: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ได
0: ้มาเต็มๆอีกเลย
2: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงๆนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
0: อ๋อต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับ

0: ว่าเต้นเอาฮา
1: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกหุบเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติ๋วเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติ๋วเฮ้ยเฮ้ยเสียบตูด
2: ไปเขาเล่นไป
1: เฮ้ยเสียบตูดเฮ้ยรอจริงเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริงเฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยเหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
3: วิชันค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: นัน
4: ไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
3: อ๋อ
4: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากัน
3: อ๋อ
4: พร้อมไหมฮะ
3: พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
1: จ้า
3: เราเป็นกรรมการ
1: จ้า
4: ครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพลงของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
6: วันนี้เตรียมมาดีนะเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
4: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ถ้าเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
6: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
4: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
6: ่ครับ
4: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
6: ใช่
4: ขยับ
6: มีจังหวะอยู่ใน
4: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
6: ครับ
4: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
6: เริ่มที่มืออีกครับ
4: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
6: โอเคครับ
4: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทําช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
6: ่
4: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
6: า
4: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะ
6: เริ่
4: มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
6: เริ่มสนุกแล้วเนี่ย
4: 1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
6: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
4: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
6: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
4: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
6: ได้เลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
6: 3
4: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
6: โอเคครับ
4: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่งมือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 67 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากท่าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียว2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
6: ด้านหน้า
4: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
6: กำหรือแบมือ
4: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
6: โอเคครับ
4: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
6: า
4: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 25 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเค
6: โอเคโอเค
4: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
6: สักนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
4: ่แล้วลองอีกรอบไหม
6: ได้เลยครับ
4: โอเคเดี๋ยวรอ

0: ังหวะนะฮะ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปเรื่อยๆเลย
1: ได้ครับ
0: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
1: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
0: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้เน
0: าะใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
1: 2
0: 5 6 7 1 23 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มขานก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณนอกฟังก์ชันของหัวไหล่ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราแตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับ
0: ตลอดเวลาใช่ครับ
1: รู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: ไว้
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 35 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหล่เนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้

0: าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: ครับกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหลยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดสุดยอด
4: ท่าเนี้ยขึ้น
1: ถ้าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ
5: ้ครับ
2: ท่าหอดน้
4: ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
2: ผ่าน
1: เ
2: อง
5: ผ่านผ่านไปเลยอ่ะ
4: นี่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
2: เนาะมันนักอิงเนาะ
4: ใช่
2: ผมก็เป็นนักมวย
5: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
4: อีกท่านึงอีกท่า
1: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
5: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
2: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนคุณดีใจมากเลยค่ะ
7: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แป้งอนาคตไม่แน
8: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นยังไม่มี

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่า

0: ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นข้าสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้า

0: ร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดิเพื่อความปลอดภัย
0: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิ หลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
5: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
2: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีแล้ว
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: ได้คนด
8: ู
5: เยอะเล
8: ย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้ว

0: เป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนางานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวมเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระไทยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre l'excellence Madame et Monsieur je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour goût artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de

0: long désastre. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
1: อิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร

Sustainability Award จากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม Trichochrome Trambolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladeshสำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพันโทรักษัตริย์และนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟูมส์แลนด์เซนสตี้จำกัดบุรณิธิพระศรีสุทธิเวทีบริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th ในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา18นาฬิกาณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาด

0: พลาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปะกา
2: จักการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
4: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
5: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการพ่อแม
0: ่สู้สู
1: ้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันเป
1: ็
0: นเรื่องนี้ฮะ
1: เป็นเรื่องอะไรคะเดี๋ยววิ่ง400เมตรเหรอคะพี
0: ่วิ่งไม่เท่าไหร่นี่นา
1: ทำไมคะ
0: แต่อันเนี้ยซนลูกซนฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของลูกซนแต่เราจะมาเปลี่ยนความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นความเข้าใจพร้อมกับเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรอยู
0: ่ใช่แล้วครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นครอบครัว5ครอบครัวจากทางบ้านเช่นเดิม
2: และนี่ก็คือโฉมหน้าของ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเรา
1: ซนที่สุดมา
0: เลย
1: ค่ะคุณแม่คะ
0: นี่มั่นใจในความซนของลูกมากเป็นไงครับคุณแม่ครับ
3: เขาจะไม่ค่อยนิ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลาบางทีกระโดดชนกระจกตู้ตอนนี้2บานแล้วยังไม่ซ่อมเด
1: ี๋
3: ยวเอาไว้ทีเดียว
0: อ๋อรีบประกาศเคลมทีเดียว
3: ใช
0: ่รอก่อนเดี๋ยวมีบ้านต่อไปอย่างงี้นะ
1: แม่คุณแม่คะแล้วกระจกแตกหรือหัวลูกแตกคะ
3: ทั้งหัวลูกแตกแล้วกระจกแตก
0: โอ้ลูกก็เจ็บด้วยของก็เสียหายด้วย
1: จดคะแนนความ
3: แต่ไม่ร้องนะคะ
1: ไม่ร้องเลย
3: ไม่ร้องเพราะเขาทำเอง
1: โ
0: อ้โอ
1: ้โอ้นะก็ลดนะ
0: อ่ะ
1: เอานะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกกัน
0: วันนี้เรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการซนของลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะไปพบกันเลยกับคุณหมอเก๋ค่ะ
2: คุณหมอใจดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อบอยคุณแม่นี่นาแล้วก็คุณแม่ของลูกๆจอมซนทั้ง5ด้วยนะครับ
0: นี่หมอเก๋อยากจะพูดอะไรเกริ่นนำเรื่องความซนของลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยไหมครับ
4: เมื่อกี้ที่คุณบอยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะความซนเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นของเขาเองหรือเป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาจริงๆต้องบอกว่าเป็นทั้งสองส่วนเด็กก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งว
1: ัน
4: นี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สู้ๆแล้วนะรับมือได้แน่นอน
0: ไม่ต้องนี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเคล็ดลับมียุทธวิธียังไงในวันนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักนะคะกับลูกๆของครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวกันเลยค่ะ
5: หนูชื่ออะไรคะ
6: พายกุ้งค่ะ
5: แล้วหนูอายุเท่าไหร่นะคะ
6: 15ค่ะ
5: ว่าหนูซนไหมคะน้องพายกุ
6: ้
5: ง
6: ทุกคนค่ะตอนเด็กๆหนูก็ชอบลื้อของคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะใจดีแต่แค่ลื้อของพ่อแม่จะใจร้าย
7: ของเล่นกอสามหัวให้ได้เลยแม่ก็ร้องปุ๊กก็ร้องอ่ะ
5: สุดท้ายคุณแม่ทำไง
7: สุดท้ายก็เอาขึ้นรถหนูก็นั่งเฉยแล้วก็หลับไปเลย
5: คุณพ่อเป็นผู้หญิงไหมครับ
7: ตื่นเล่นโทรศัพท์พ่อเล่นไอโฟนพ่อแค่นั้นแล้วก่อนเล่นเรื่องตอรี่แล้วพ่อก็ว่าหนูแล้วก็ตีหนูเลย

0: ที่พ่อแม่ดูเนาะดูแบบหนูไปเล่นเกมของพ่อเขา
1: อยากจะบอกอะไรพ่อคุณแม่นะ
0: หนูอยากจะบอกขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
1: รักพ่อคุณแม่ไหม
0: รัก
1: รักขนาดไหน
0: รักขนาดที่ท้องฟ้าเลยชื่อก้องครับ
1: ก้องอายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุ18นะครับ
1: 18แล้วบ้านสนไหมครับ
0: ไม่สนครับแต่สนนิดเดียวครับ
1: สนนิดเดียวสนยังไงอ่ะ
0: สนคือที่เด็กที่ดีแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็สนสนตอนหนูกินข้าวครับหนูก็ขึ้นที่ในบนเก้าอี้โซฟาหนูก็กระโดดโต๊ะเต้นแบบนั้นครับ

0: ภาษา
1: แม่หนูชื่ออะไรครับ
0: แม่ลิวกับโรเบิร์ตกับพ่อเอ็ก
1: ซ์ก็ครับปกติหนูซนป่ะ
0: ซึ่ง
1: ยังไงอ่ะ
0: ซ้ำซะอีฟัง
1: เคยโดนหนู
0: ตัวสิ
1: โดนหนูยังไงอ่ะทำอะไร
0: ดีแลนด
1: ์รักพ่อแม่หรือเปล่าร
0: ักแม่ขอบ
2: คุณสบายใจแล้วนี่ลูกเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซนไงคุณหมอครับ
3: แต่ไม่น่าเชื่อนะครับดูวีทีอาร์แล้วดูอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกวัยรุ่นอายุ 15-18 กันแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกโตเร็วมากนะครับ
2: 15ค่ะ18ค่ะนะคะเอาละค่ะได้ทำความรู้จักเด็กๆนะคะทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า
3: ครับ
2: แน่นอนสำหรับเกมในช่วงแรกของเราเป็น guessing game นะคะเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะ
3: เราจะมีสถานการณ์ครับเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์แรกครับคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีคุณครูบอกให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนนั่งบนเก้าอี้แล้วคุณครูจะออกจากห้องไปแล้วก็บอกลูกๆเราว่าอย่าลุกไปไหนนะถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: ตอนแรกน่าจะนั่งก่อน
3: น่าจะนั่งก่อน
4: แต่พอคุณครูออกไปสักพักน่าจะลุก
3: น่าจะลุกเชิญครับแม่
4: แล้วก็ชวนกันลุกค่ะ
3: แล้วก็ชวนกันลุกด้วย
4: เล่นกันสนุกสนานเลยค่ะเพราะว่าครูไม่อยู
5: ่คิดว่าพอเห็นเพื่อนๆลุกก็คงจะลุกตามมาละครับ
3: เอาละฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตอนแรกก็คงนั่งแหละแต่เดี๋ยวพอครูออกก็จะลุกไปดูกันครับ
1: นั่งบนเก้าอี้
6: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต่างคิดว่าเด็กๆต้องลุกขึ้นมาเล่นแน่นอนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนนั่งเฉยอยู่เวลาผ่านไปไม่นานโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นสนุกกันเลยครับ
3: ค่อยลุกมีหัวโจกเห็นไหมฮะมีหัวโจกลุกปุ๊บขึ้นมาคราวนี้ก็ลุกตามขึ้นมาเลยครับเนี่ย
7: จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนน่ะก็อยากจะอยู่นิ่งน
2: ะ
7: เพราะว่าครูสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ใจมันอยากจะไปพอมันมีคนนึงกระตุ้นขึ้นมามันเหมือนกับพวกเราอะเวลาอยู่คนเดียวอะเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับเราว่าเราซ่าระดับนึงเนาะแต่พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราจะซ่ามากขึ้นความซ่าทุกคนมันจะรวมกันมันจะมีคนกระตุ้นให้คนอื่นทำตามและในที่สุดทุกคนก็ลุกเหมือนกันหมด
3: ครับ
7: อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กอยู่นิ่งได้หรืออยู่นิ่งไม่ได้ครับผม
3: นั่นคือคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเนี่ยอ้าวมันยังจะมีคนนำหน่อยนะฮะ
7: ถูกต้องครับ
3: คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่สองครับสถานการณ์นี้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5คนจะเข้าไปอยู่ในห้องที่กำลังมีคนนั่งสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ก็คงวิ่งเล่นเหมือนปกติแหละครับ
3: ที่คนกำลังนั่งสมาธินิ่งๆนี่นะฮะ
5: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
8: สักพักนึงอะครับ
3: ครับ
8: อีกสักพักนึงก็คงจะเล่นกันเหมือนเดิมแหละ
3: เหมือนเดิมไม่คิดว่าลูกจะนั่งสมาธิกับเขาด้วยเหรอครับ
8: อ๋อคงไม่ครับเพราะว่าลูกผมไม่เคยนั่งสมาธิ
4: มีทำตาแต่คงต้องมองก่อนมองก่อนว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะลองทำดู
3: ไปวิปัสสนาด้วยกันเลยครับ
6: พี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสงบเด็กๆ เข้ามาจะเป็นอย่างไรมีของเล่นอยู่ใกล้มือโอ้โหต่างคนต่างเล่นของเล่นครับวิ่งไปวิ่งมาด้วยแน่มีสะกิดพี่เขาอีกไม่มีใครอยู่นิ่งเลยครับ
3: เด็ก2คนลูกใครครับแค่นี้นะนี่นะฮะนี่คือทำลายสมาธิตัวยงเลยนะฮะอันนี้นะฮะนี่ครับหมอครับ
7: คือมันมีบรรยากาศทั้งที่ชวนให้เด็กนิ่งก็คือว่าทุกคนนั่งนิ่งหมดเลยแต่มันก็จะมีบรรยากาศที่เร้าตัวเด็กอยู่นะครับก็คือเพื่อนที่เข้าไปทั้ง5คน
3: อ
7: ่ะไม่มีใครนิ่งสักคนเลยอ่ะทุกคนพยายามที่จะสนใจเรื่องของตัวเองอยากเล่นของเล่นคนนี้เล่นของเล่นเสร็จฉันก็อยากจะเล่นด้วยไม่สนใจละใครจะนั่งนิ่งไม่สนใจเพราะว่ามี2สถานการณ์ที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นว่าสถานการณ์ถ้าหากว่าต้องการจะให้เด็กเนี่ยคล้อยตามไปด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะมีเรื่องเดียว จะไปทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณนี่นาครับ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือมีเพื่อนคอยเร้าอยู่จริงๆก็อยากจะไปลองนั่งอยู่แหละแต่มันฝั่งนี้มันดูสนุกกว่าเนาะ
7: ถูกใช่คร
2: ับอะไรอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆก็ยังซนอยู่นะคะพี่บอยคะ
3: ครับ
2: ทีนี้มีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะ
3: สถานการณ์ที่3ฮะคราวนี้ลูกของเราเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งสมาธิแต่คราวนี้เข้าไปทีละคนครับเมื่อสักครู่เข้าไปพร้อมกัน5คนคราวนี้ทีละคนเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะดีขึ้นไหมฮะพ่อแม่คิดยังไงครับ
4: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะ
3: หยิบของเล่น
4: แล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
3: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
4: แน่นอนน่าจะเข้าไปแล้วก็มองก่อน
3: ฮะ
4: แล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
3: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
3: ดูว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาแข็งขนาดนี้อย่างนี้นะ
4: ครับค่ะค่ะคงสังเกตก่อนละค่ะ
9: ก็คงหยิบของเล่นแล้วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
10: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
3: ครับ
10: ครับผม
5: ก็คงซนเหมือนเดิมละครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับไม่ได้แบบวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ครับคราวนี้ต้องโหวตแล้วฮะต้องโหวตเลยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลูกเข้าไปทีละคนแล้วอยู่เฉยคิดว่าเด็กอยู่เฉยนิ่งยกมือครับ
2: ทุกคนบอกว่า
3: ถ้าคิดว่าลูกเข้าไปแล้วซนแน่ยกมือครับ
2: โอ้โหเป็นเอกฉัน
3: ท์เอกฉันท์จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชิญครับ
6: มาเริ่มที่น้องพายกุ้งคุณแม่ทายว่า
4: คิดว่าคงเดินเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเล่นนะคะแล้วก็เล่นไม่สนใจหรอกค่ะ
3: โอ้นี่คุณแม่มั่นใจมาก
4: แน่นอน
6: และน้องพายกุ้งครับไปหยิบของเล่นมาแต่ก็นั่งเฉยๆครับมาดูน้องบุ๊กครับคุณแม่คิดว่า
4: จะเข้าไปแล้วก็มองก่อนแล้วก็อาจจะมีสะกิดหรือเปล่าเรียกก่อน
3: สะกิดคนที่นั่งสมาธิอยู
4: ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
6: น้องบุ๊กเดินอย่างเงียบๆไม่ได้สะกิดใครครับมีย่องด้วยเธอมีเสียงแล้วก็เล่นอย่างเงียบๆคนเดียวมาดูน้องซันนี่คุณพ่อทายว่าอย่างไร
9: เป็นน้องซันนี่นี่ก็คงหยิบของเล่นแล
3: ้
9: วค่อยเดินเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่เฉยก็อาจจะไปนั่งตามเขา
6: น้องซันนี่พยายามไม่ทำเสียงดังเดินไปเอาของเล่นทำของหล่นโอ้โหหน้าครับแม่รู้สึกผิดซะด้วยมาดูน้องก้องครับคุณพ่อทายไว้ว่า
10: คงจะเดินเข้าไปเงียบๆอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปหาของเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่ของเล่นแต่จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้คนที่นั่งสมาธิ
6: คุณพ่อบอกว่าจะไม่อยู่ใกล้คนนั่งสมาธินะครับน้องก้องไปหยิบของเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วก็เดินไปหามุมเล่นเงียบๆคนเดียวน้องออโต้ล่ะครับคุณพ่อทายว่า
5: ก็คงซนเหมือนเดิมล่ะครับเพียงแต่ว่าอาจจะซนแบบเงียบๆหน่อยครับ
6: โอ้โหซนแบบไม่เงียบเลยครับคุณพ่อไปหาอุปกรณ์มาเล่นเฉยเลย

0: ผู้ปกครองของเด็กคนสุดท้ายช่วยยกมือด้วยครับขอบคุณครับด้วยความภูมิใจที่สุดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องพึ่งคุณหมอเก๋แล้วครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเห็นว่าตอนสถานการณ์แรกเนี่ย5ป่วนเข้าไปพร้อมกันป่วนรุนแรงกว่านี้เนาะ
0: ใช่ฮะใช่ใช
2: มั้ยดูนิ่มลง
3: ถูกคร
2: ับดูเบาลง
3: ใช่มั้ย
2: ดูคนสุดท้าย
3: เค้าพยายามจะย่องเห็นมั้ยครับเค้าแบบรบกวนคนอื่นเค้าพยายามจะย่องอ่ะเค้าก็รู้ว่าเค้าไม่ควรจะป่วน
0: ใช่
3: มั้ยครับยกเว้นคนสุดท้ายทำไมคนสุดท้ายถึงสร้างเสียงออกมาได
2: ้
3: เพราะว่าเขามีโอกาสในการสร้างเสียงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะควบคุมไม่ให้ลูกเราป่วนหรือป่วนน้อยๆได้ยังไงก็มีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทำให้มันอย่าไปกระตุ้นเขามากนัก
0: ครับ
3: อันที่สองลดโอกาสของการสร้างความป่วนของลูกคือของคนสุดท้ายที่ถ้าไม่มีไอ้เป่าๆเนี่ยนะ
2: เขาอาจจะเล่นอีกแบบนึง
3: ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้จะทำยังไงให้เกิดเสียงอ่ะคนอื่นเขาเงียบเหมือนก็อาจจะลุกขึ้นมาย่องคุณพ่อแม่อาจจะทายผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วมองหาได้ว่าโอกาสที่จะสร้างความปวดให้กับลูกเนี่ยมีไหมถ้ามีเนี่ยพ่อแม่ต้องสู้สู
0: ้
3: เอามันออกไปให้ไกล
2: ๆ
3: ครับผม
2: คราวนี้เรามีอีกหนึ่งสถานการณ์
0: ใช่ครับสถานการณ์ที่4ครับคราวนี้พ่อคุณแม่ครับเมื่อครูให้ลูกแต่ละคนจัดโต๊ะอาหารโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจัดโต๊ะอาหารแล้วมีเพื่อนที่ซนเข้ามาป่วนฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราจะเป็นยังไงครับ
4: ก็ซนเหมือนเดิม
0: ครับเละแน่ๆใช่ไหมครับ
4: แน่นอน
0: เละแน่
5: ๆก็คงบอกเพื่อนนิดนึงสักนาทีหรือ2นาทีต่อไปก็คงจะเล่นด้วยกันนะครับ
0: ก็คือละเลงอาหารด้วยกันแน่ๆเลย
5: ละเลงด้วยกันแน่นอนครับ
0: ครับผม
6: อาจจะเตือนพอเป็นพิธี
0: ครับ
6: แล้วก็เข้ากวนเดียวกันเหมือนเดิม
7: ก็คงจะปวดมากเลยแหละครับ
0: ครับ
7: เพราะว่าเป็นแสดงแบบนั้นกัน
0: ต้องปวดแน่ๆเลย
7: ปวดแน่ๆเลยค่ะ
8: คือถ้าน้องไผ่กุ้งเนี่ยถ้าเขาตั้งใจทำแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนมาปวดเนี่ยเขาจะว่าเพื่อนแน่นอน
0: ว่าเพื่อน
8: ใช่ครับ
0: กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่มีคนมาปวดว่าแน่ๆสำหรับน้องไผ่กุ้งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจัดโต๊ะอาหารอยู่มีเพื่อนเข้ามาปวดลูกเราไม่สนใจจัดจนเสร็จเรียบร้อยเลยยกมือครับคนรักลูกแล้วโอ้โหมั่นใจในตัวลูกมากจริงๆเลยแล้วทั้งพ่อคุณแม่คิดว่ามีคนเข้ามาป่วนโต๊ะเละแน่ยกมือครับ
2: เป็นเอกฉัน
0: ช่วยไม่ได
3: ้ต้องไปดูนะครับ
0: ต้องไปดูครับการจัดโต๊ะดินเนอร์สุดหรู
9: พี่ชอพี่ซ่อมเอช่วยคุณครูจัดหน่อยได้ไหม
10: น้องไผ่กุ้งครับเห็นเพื่อนเข้ามาหันมองเพื่อนด้วยโอ้โหคุณครูบอกให้ฟังครับ
9: ตอนที่คุณสอนค่ะดิฉันชอบโต๊ะเลยนะคุณครูมานะเวลาแป๊บนึง
10: คุณครูบอกว่าต้องจัดให้เสร็จครับอยากเล่นแบบนี้จะจัดเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ทำได้ครับน้องบุ๊กบ้าง yeah. เห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่น yeah. มองเพื่อนไปจัดโต๊ะไป แล้วก็จัดจนครบเลยครับน้องซันนี่คุยกับเพื่อนไปจัดโต๊ะไปครับโอ้โหรีบจัดด้วยเพื่อนชวนคุยครับก็ยังจัดต่อแล้วก็จัดสำเร็จครับน้องก้องดูจะเหงาทีเดียวจัดโต๊ะอยู่คนเดียวเนี่ยมองเพื่อนบ้างมองโต๊ะบ้าง

0: น้องออโต้เห็นเพื่อนเล่นเดินออกมาเลยครับยังไม่จัดโอ้โหมาเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นจนเพลินครับผ่านไป5นาทีค่อยกลับมาจัดใหม่ไปเล่นอีกไหมเนี่ยไม่เป็นเล่นแล้วครับจัดจนเสร็จเลยครับ
1: โอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจัดสำเร็จทุกคนฮะสำเร็จทุกคนฮะหมอฮะ
2: คือถ้าเรามองในแง่ของตัวเด็กเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะซุกซนเนา
3: ะ
2: แต่เขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะมีวินัยอ่ะมีคนสั่งให้ทำอ่ะทำได้แล้วก็รู้ด้วยนะเห็นไหมครับไม่มีใครเอาจานมาแล้วก็ใส่ซ่อมกับซ่อมช้อนกับช้อนนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนใส่ถูกหมดเลยมีจานแล้วก็มีช้อนและมีซ่อมเขาเก่งมากเลยเนาะเก่งมากกว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ประเมินลูกต่ำกว่าที่ลูกเป็นใช่ไหมครับ
1: แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังยิ้มกลิ่มเลยนะครับภูมิใจเลยครับ
2: ให้ดูให้คุณพ่อแม่ดูตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราเห็นลูกมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะถ้าเรามองเห็นด้านบวกของเขาเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้มาเพื่อจะมาสู้ๆกันเพื่อจะรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูกและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากจะฝากคุณพ่อแม่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กซนเนี่ยคนจะบอกว่าก็เป็นเด็กฉลาดเนา
3: ะ
2: เป็นธรรมชาติของเด็กตามวัยแต่ว่าความซนของเขาเนี่ยจะต้องมีขอบเขตนะครับนะมีขอบเขตอย่างเช่นไม่เป็นอันตรายไม่รบกวนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกัน
1: หมอเก๋ครับมีขอบเขตหมายถึงซนแล้วจับขังหรือเปล่าครับ
3: ไม่ดีเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นขอบเขตทางกายภาพใช่ไหมครับจริงๆแล้วขอบเขตทางกายภาพเนี่ยไม่สำคัญเท่าขอบเขตทางจิตใจเราต้องทำให้เขามีขอบเขตด้วยใจของเขาเองครับ
3: โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วคงอยากจะได้คำแนะนำแล้วก็แนวทางยุทธวิธีการรับมือทำให้พวกเราเนี่ยซนอย่างมีขอบเขตซนเพื่อพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีรับมือกับลูกซนมาฝากอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่
1: สู้

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้และในช่วงนี้นะคะก็แน่นอนจะเป็นช่วงที่เรามีเรื่องราวจากทางบ้านบ้างละค่ะค
2: ุ
0: ณพ่อคะจะเป็นการแชร์แบ่งปันเทคนิคนะการรับมือกับความซนของลูกเทคนิคเหล่านี้จากทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยกับครอบครัวนี้นะคะครอบครัวน้องมะจังค่ะ
3: แม่มีลูกทั้งหมด3คนค่ะก็จะมีพี่มะจังแล้วก็มีน้องฝาแฝดชื่อตังมะกับตังมาค่ะน้องมะจังส่วนใหญ่ก็ปีนไปที่บ้านก็จะมีที่กั้นสำหรับกั้นน้องไม่ให้เดินไปอ่ะพี่มะจังก็จะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาค่ะบางทีก็กระโดดมาหาแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ยืนอยู่ก็กระโดดโถมเข้ามาหาแม่ค่ะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะซนมากนิดนึงอย่างแบบบางทีอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นฉีดน้ำเขาก็จะฉีดไปทั่วค่ะบางทีก็ฉีดที่รถบ้างบางทีก็จะมีฉีดเข้ามาถึงในบ้านเลยก็มีนะคะแน่แม่บอกว่าพอได้ยังบอกว่าให้พอก่อนมันเปียกแล้วเดี๋ยวย่าว่านะเสื้อผ้าเปียกน่ะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มเขียนบ้านเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
1: แม่ก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กโซนที่แบบว่าชอบขีดเขียนไปทั่วค่ะขีดตอนแรกก็พยายามจะจำกัดเขาว่าโอเคให้เขียนแค่โซนนี้ตรงนี้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตรงที่อื่นมันเลอะเทอะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอห้ามแล้วบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่เชื่อน้องก็พยายามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะตอนหลังแม่ก็เลยปล่อยให้น้องมาจังเขาเขียนไปเลยอะค่ะ

พราะว่าเขาอ่ะก็เคยถามว่าทำไมมะจังทำอันนี้แม่ก็ห้ามทำอันนี้พ่อก็ห้ามย่าก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันนะคะแม่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงห้ามเพราะอะไรห้ามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายห้ามเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายเขาก็บอกแต่บางทีมะจังก็รู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะถามย้อนกลับเข้าไปแล้วมะจังรู้แล้วมะจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มะจังอยากทำอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้นะเขาก็จะบอกเขาอยากทำ

0: ับวิธีนี้จริงๆคุณแม่ก็รู้ว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
1: วิธีการห้ามที่แม่ทำเนี่ยใช่ค่ะมันก็มีบางครั้งที่ได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลเลยก็มีค่ะคือแต่ก็คือต้องทำอะค่ะถ้าไม่ทำเลยหรือปล่อยเขาซนไปมากๆเนี่ยเราจะไม่มีใครห้ามเขาได้เลยอะค่ะเราก็ต้องมีเราก็ต้องบอกเขาหรือว่าห้ามเขาหรือบางทีเนี่ยแม่ก็จะไปบอกทางปู่คุณย่าเขาแล้วก็ป้าว่าถ้าเกิดเขาเป็นซนแบบนี้หรือว่าไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยให้ห้ามเขาห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยให้ปล่อยเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาเขากลับมาคุยกันอีกทีนึงว่าทำไมถึงทุกคนถึงต้องห้ามเขาไม่ให้เขาทำแบบนี้
2: นี่ถือว
1: ่
2: า
1: ะ
2: คุณแม่ใจเย็นมากอะ่ะ
1: โอ้โ
2: น้องมะจังนี่อาร์ตสุดๆแล้วก็ซนมากด้วยนะฮะ
3: คือน้องมะจังเป็นผู้ชายนะคะ
2: เป็นผู้ชายนี่นึกเป็นผู้หญิงนะเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่บอกว่าที่ไม่ตัดผมนี่คือไม่อยากตัดผม ไม่อยากทำนอกไม่อยากทำนี่เป็นตัวของตัวเองนะคะเอาละค่ะก็เรามาถามแต่ละครอบครัวกันก่อนดีกว่า
2: คุณยายครับใช้เหตุผลอะไรยังไงฮะ
4: พูดดีอะค่ะ
2: ครับ
4: กับเขาก็จะดีขึ้นยาเนี่ยดุเนี่ยรู้สึกเขายิ่
2: งจะทำ
4: รุนแรงขึ้นแต่ถ้าพูดกับเขาดีๆเขาจะดีขึ้นมาค่ะ
5: ก้องก็เหมือนกันค่ะ
2: ค
5: ต้องพูดดีๆใจเย็นๆแต่ถ้าดุยิ่งดุยิ่งว่าเนี่ยยิ่งประชด
2: หรือ
5: ว
2: ่
5: าย
2: ิ่ง
5: อ้างต่อต้านแต่ถ้าพูดดีๆเขาก็จะฟังแล้วก็จะเขาจะกลับถามกลับว่าแล้วทำไมหนูทำไม่ได้คุยกับเขาดีๆค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มีเหตุผลให้เขา
2: พูดดีๆก็แสดงว่าลูกเราก็ฟังเราเหมือนกันครับผมคุณหมอครับ
6: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้แล้วส่วนมากเนี่ยคนสมัยนี้ก็จะทำกันก็คืออธิบายให้เหตุผลกับลูกครับคุณแม่นี่นาครับเพราะส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สอนให้ลูกรู้เราจะใช้คำว่าฉลาดรู
1: ้
6: ในชีวิตของพวกเราเนี่ยนอกจากรู้แล้วเนี่ยอันที่สองคือต้องทำได้ด้วยฉลาดรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรผิดอะไรชั่วไม่ทำอะไรชอบอะไรดีเนี่ยให้ทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้อย่างเดียวทำไม่ได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะไม่ได้พัฒนาครับ
2: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเสร็จเราก็ต้องบอกว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องให้ลูกทำได
1: ้
6: เหมือนที่เราอธิบายแล้วจะเห็นว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งคือฉลาดรู้ครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหฟังแล้วได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการรับมือกับความซนของลูกไปเลยนะคะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเทคนิคจากครอบครัวทางบ้าน
2: ใช่แล้วครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีวิธีจัดการลูกซนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมาพบกับครอบครัวของน้องจีน่าและเจโน่ครับ
7: สวัสดีค่ะจีน่ากับเจโน่ใครซนกัน
8: เจโน่
9: ก็น้องจีน่านะคะน้องก็จะคุยเก่งช่างพูดชอบแกล้งน้องช่วงนี้มีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาค่ะชอบแกล้งน้องน้องอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะตอนนี้6ขวบน้องก็จะเริ่มลื้อของเล่นแรงๆอะค่ะเหมือนแบบผักพี
8: ่โอ๊ยอย่าต่อยดิน้องเขาไม่ได้ให้ต่อยเขาไม่ได้ถึงตัว
9: ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็จะห่วงไงคะห่วงว่าแบบมันจะอันตรายเนาะอะไรเงี้ย
8: เพราะว่าเจนต้องทำกิจกรรมไปเยอะกิจกรรมอะไรบ้าง
10: กิจกรรมฝาผนัง
8: แล้วก็ทำกระจกแตกทำหุ่นยนต์หัวหลุดไร
9: กังวลมากค่ะมากที่สุดน่ะก็คือว่าห่วงความปลอดภัยเขามากกว่าถ้าเขาซนอยู่ในสายตาเราอ่ะเราก็ไม่ค่อยห่วงนะเรากลัวเวลาเขาไปโรงเรียนเนี้ยเหมือนคุณครูบอกชอบปีนแป้นบาสอีกช่วงเนี้ยค่ะเราก็กลัวหัวแตกอีกอะแล้วเหมือนเล่นจักรยานกับพี่หน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบไปตัดหน้าอย่างน้องเจโน่เนี่ยค่ะก็คือว่าเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังใช่ไหมคะแล้วก็ชอบสนชอบดื้อไม่เก็บของทะเลาะกับพี่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าเคยให้น้องอะ

อยู่ในห้องคนเดียวคุณแม่จะขังน้องไงคะเขาก็จะแบบว่าเคาะประตูคุณแม่ครับน้องขอโทษคุณแม่ครับปล่อยน้องเถอะให้น้องออกไปเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแบบแม่ครับแม่ครับแบบแรงแบบทุบแบบแรงเลยค่ะแบบทุบหนักอะค่ะทุบที่ประตูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังแม่ครับปล่อยแบบไม่มีครับละหลังๆเริ่มแบบแม่ปล่อยน้องแบบแม่ก็มาคิดว่าเออมันน่าจะไม่ได้ผลเนาะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราทำงานใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วลูกมาซนอีกอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีตีแรกๆจะตีเลยค่ะตีลูกแบบคือตีอ่ะไม้บรรทัดอยู่ใกล้มือก็ฟาดเลยค่ะฟาดลูกไปแล้วพอน้องหลับอะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีแบบเออคือแบบเราก็กลับมาคิดตัวเองอะเนาะพอเห็นลูกหลับเนี้ยลูกร้องไห้หลับไปนะคะเราก็มาคิดว่าแบบเออที่เราทำไปอะลูกก็เจ็บเนาะแล้วเราก็เจ็บแล้วก็เสียใจอะแล้วเราก็ต้องมานั่งทายาให้ลูกใช่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าเออทำวิธีนี้ก็ไม่ควรนะควรจะให้ลูกแบบสงบไหมค่อยๆแบบแม่ก็เลยมาคิดว่าเออควรจะแบบลองนั่งสมาธิไหมเพื่อที่ให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขากลับมาคิดว่าเออเขาทำอะไรไปแล้วเราก็สอนเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แม่ก็ลองให้เขานั่งพี่จีน่าด้วยโน่เจโน่ด้วยแล้วแม่ก็จะสอนเขาไปว่าเหมือนแบบว่าเออที่แม่ลงโทษโน่อ่ะโน่ทำผิดอะไรเขาก็จะแบบตอบมาทั้งที่เขานั่งอยู่นะคะหลับตาเขาก็จะบอกว่าเออเขาทะเลาะกับพี่นะแม่ก็บอกว่าอืมแม่ก็คือไม่อยากตีโน่เนาะเพราะว่าแม่ตีโน่โน่ก็เจ็บโน่เจ็บไหมโน่เจ็บครับอะไรเงี้ยเออแม่ก็เจ็บถ้าโน่เจ็บแม่ก็เจ็บกว่านะเพราะแม่เป็นแม่ถ้าโน่ไปโซนที่อื่นเนี้ยทุกคนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเจโน่นะว่าเจโน่แบบดื้อเจโน่โซนเขาส่วนมากเขาจะมาว่าแม่นะอะไรเงี้ยเจโน่รักแม่เจโน่ก็ต้องเชื่อฟังแม่อะไรเงี้ยก็แบบเออส่วนมากจะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดให้เขาฟังไปด้วยว่าเออเราอยู่เป็นพี่น้องกัน2คนนะเราควรรักกันอะไรเงี้ยค่ะ

0: นี่ใช้วิธีเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะนั่นคือว่าหยุดกิจกรรมที่มันจะเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วใช้ความสงบเคยใช้กันบ้างไหมฮะ
1: เคยค่ะพอดีว่าปิดเทอมอะค่ะไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีเด็กๆมาอีก3คน4คนเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาเล่นซนกันมากก็เลยบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิกันสัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นน้ำก็ได้ผลนะคะก็อยู่นิ่งแต่ก็จะมียุกยิกแต่ก็คือไม่มีเสียง
0: ได้กี่นาทีครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณ5นาทีอะ
0: ถือว่าที่สุดแล้ว
1: แต่ก็มียุกยิกของเขาอะค่ะ
0: ครับคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็หยุดความเคลื่อนไหวลงได
3: ้ส่วนตัวที่บ้านแล้วเนี่ยจะไม่ให้นั่งสมาธิก็จะออกเป็นแนวพวกระบายสีแล้วก็ฟังเพลงอะไรออกไปแนวนั้น
0: กิจกรรมที่มันนิ่งลงหน่อยเคลื่อนไหวน้อยลงหน่อย
3: แต่ก็พักเดียว
0: ก็ยังดีเป็นเวลาสวรรค์ของเราไม่วุ่นวายมากคุณหมอเก๋ครับ
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลอุบายของพ่อแม่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นมารยาของพ่อและแม่นี่แหละโจทย์ของเราก็คือว่าลูกอยู่ไม่นิ่งลูกไม่สามารถที่จะจดจ่อได้ทำยังไงดีลูกถึงจะนิ่งได้และจดจ่อได้เราก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมครับตั้งแต่ชวนลูกมาเรียกว่านั่งสมาธิบางบ้านอาจจะว่าเดี๋ยวเรามาเล่านิทานกันมาฟังนิทานกันเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่ามาช่วยคุณยายทำตรงนี้ดีกว่าลูกก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยตอนที่ใช้อยู่เหมือนจะนิ่งเนาะแต่ใจจิตใจมันว้าวุ่นมันมีสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็เร้าลูกตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลุดออกจากตรงนี้ไปครับเขาจะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใช้กิจกรรมที่ทำร่วมกันจากปัญญาของพ่อของแม่นี่แหละในการที่จะรับมือกับลูกต้องสู้ๆเข้าไว้ครับ
0: นี่เรามีวิธีจากทางบ้านมาทั้งใจเย็นแล้วก็ทั้งใช้ความสงบแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีวิธีอื่นแชร์กันหน่อยไหมฮะประโยชน์กับหลายครอบครัวหรือให้คุณหมอคอมเมนต์ด้วย
5: เราต่อตัวต่อค่ะต่อตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็มาต่อ
0: หมายถึงตัวต่อของเล่นไม่ใช่ตัวต่อบอลลังนะฮะตัวของเล่นโอเคครับ
5: เอามาต่อกันแล้วเขาคือเขาเหมือนเขานิ่งได้นิ่งได้นานค่ะได้นานมากๆคือนานจนแม่ถามว่าหนูกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวหนูต่อเสร็จก่อนแม่หนูถึงจะกินแม่ป้อนหนูสิหนูจะต่อเขาบอกอย่าง
0: น
5: ี
0: ้โอ้กลายเป็นมีสมาธิเฉยเลยจากที่กำลังวิ่งเล่นอยู่พอเจอตัวต่อของเล่นเข้าไปอยู่กับที่ได้เลยครับคุณหมอ
4: ใช่ครับนี่แสดงว่ากิจกรรมที่เราทำกับลูกเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าการต่อตัวต่อที่แบบว่าเด็กมีโอกาสคิดเอง

0: ร้างสรรค์จินตนาการเองมันเป็นการฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้เด็กไปพร้อมๆกับฝึกทักษะด้านอื่นนะครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเด็กจะต้องรู้จักสังเกตอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้ได้ชิ้นนี้ต่อไม่ได้รู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะต่อแบบนี้แล้วจะต่ออะไรอีกแล้วก็วางแผนพอวางแผนเสร็จอ้าวมันไม่ได้ตามแผนนี
2: ่
0: เขาต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำไปบ่อยๆสติปัญญาจะดีจะฉลาดมากขึ้นมือก็พัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาทำงานประสานกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำมันทั้งวันถูกไหมครับเพราะอายุอย่างขนาดของน้องก้องเนี่ยยังต้องออกกำลังกายยังต้องมีการเคลื่อนไหว
1: เดี๋ยวจะอยู่กับที่มากเกินไป
0: นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าลูกเองก็มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในขอบเขตแล้วก็มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันตรงนี้ต้องสมดุลในครอบครัว
1: ครับวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจเรื่องความซนของลูกกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยและตอนนี้เราจะมาใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกกับเล่นคุยอ่านครับ
3: นี่ครับการเล่นเพื่อเปลี่ยนพลังซนเป็นพลังบวกด้วยอุปกรณ์ในบ้านครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรามีของใกล้ตัวแบบนี้เราจะมาเล่นอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเห็นเขาเล่นกันเด็กก็จะได้ฝึกพัฒนาในเรื่องของทักษะสติปัญญาด้วยนะเรื่องมีของจินตนาการล่ะพยายามที่จะมาเล่นเลียนแบบเล่นให้มันดูเหมือนเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเด็กๆที่เด็กๆถืออย่างเช่นน้องผู้ชายคนนี้ก็ถือที่กระดิ่งกระดาษใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณน้องผู้หญิงนี่ก็ถือไม้กวาดแล้วบอกว่าไม้กวาดนี้ไม่ทำอะไรก็ชวนเด็กๆก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกับลูกเอ๊ะไม้กวาดเราไว้ทำอะไรดีนะจะทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน
1: ์
0: ลูกฝ่ายก็โอ้โหน่ารักมากเลยบ้านสะอาดขึ้นเยอะ
1: เกิดการถามตอบเกิดการใช้ความคิดขึ้นมาด้วย
0: ใช่ครับอย่าไปทำเฉยๆถ้าหากว่าลูกทำอยู่เฉยๆพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกเลยโอกาสเรียนรู้มันจะลดลงครับ
1: โอ้ครับอุ๊ยคราวนี้พอแต่งตัวแบบนี้แล้วมันสนุกแล้วสิช่วยถูบ้านหน่อยถูบ้านถูบ้านครับตรงนี้ก็ไม่สะอาดเลยหนูถูบ้านเอ้านี่ก็เป็นกวาดฝุ่นหน่อยจ้าฝุ่นกวาด
2: โอ้ยสุดยอดโอ้ยต้องขอบคุณพ่อคุณแม่
1: เราด้วยน่ารักที่สุดเลย
2: ไอเดียนี้ดีเดี๋ยวกลับไปใช้กับลูกที่บ้านเลย
1: คร
2: ับ เอาล่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเล่นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็เปลี่ยนพลังโซนให้เป็นพลังบวกได้จริงๆนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีเป็นอะไรเดี๋ยวไปดู
1: มาถึงยุทธวิธีการคุยครับนั่นคือเราจะเอาชนะความซนด้วยหลักชออบ
2: อชออบแปลด้วยค่ะพี
1: ่ชอชื่นชมออย่าบอบอก
3: หลักการนี้ก็คือถ้าจะชื่นชมต้องบอกเหตุผลไปอย่าให้ทำอะไรก็ต้องบอกเหตุผลเช่นกันครับ
0: คือจะบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรดี
2: ๆ
0: หรือมีดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราชอบและดีวิธีบอกก็คือเนี่ยครับลูกน่ารักต้องบอกพฤติกรรมด้วยนะครับลูกน่ารักที่ลูกเชื่อฟังแม่เอาจานข้าวไปเก็บหลังจากกินอิ่มแล้วบอกพฤติกรรมลูกด้วยลูกจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีพ่อแม่ชอบไม่งั้นเวลาเราชมเสร็จลูกน่ารักมากเลยลูกนี่ไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรน่ารักถูกไหมครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่อยากให้มีอยู่เราใช้วิธีชื่นชมเราเรียกเสริมแรงให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ดี
1: ลองพูดตัวอย่างเอาแบบชื่นชมพ่อคุณแม่ฮะ
4: ก็ถ้าเขาทานข้าวเสร็จ
1: ครับ
4: แล้วเขาเอาจานไปเก็บเอาน้ำเปิดน้ำใส่นิดนึงแล้วเขาก็วิ่งออกมาแม่ถามว่าแล้วออโต้จานไปเก็บยังลูกเอาเก็บแล้วออโต้เปิดน้ำใส่ด้วยนิดนึงก็จะชมว่าออโต้คนเก่งเก่งจังเลยวันนี้อาจารย์ไปเก็บเอง
0: ก็โอเคครับเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ดีจังเลยแต่สิ่งที่จะช่วยเขาก็คือบอกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่พ่อแม่ชอบคืออะไรออโต้กินเสร็จแล้วออโต้รู้จักว่าจะต้องอาจารย์ไปเก็บให้คุณแม่เบาแรงคุณแม่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปเขาจะรู้ว่านอกจากอาจารย์ไปเก็บแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่เบาแรงเขาจะอยากทำขยายไปถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกด้วยเราคงไม่อยากให้ลูกเก็บจานอย่างเดียวเนาะเราอยากให้ลูกช่วยเราด้วยเรื่องอื่นด้วยครับเราจะบอกว่าดีจังเลยทำเบาแรงของแม่ส่วนคำว่าอย่าเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลูกๆอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะทำนั่นทำนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจเลยลูกอยู่ไม่นิ่งเลยลูกวิ่งทั้งวันเราจะห้ามลูกทั้งวันอะอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้พอลูกจะทำเสร็จลูกจะมองหน้าแม่ตกลงแม่ให้ทำป่ะถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยหนูทำไงล่ะหนูตัดสินใจเองไม่ได้
1: คิดไม่ได้แล้วต้องทำ
0: ถูกไหมครับต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดนั้นคำว่าอย่าเนี่ยเราก็เลือกไว้อย่างเช่นออกไปนอกถนนนะอย่าไปนะไปแล้วรถจะชนถูกไหมครับเราบอกลูกไม่ให้ไปทีนี้เวลาที่เราอย่าเสร็จเราก็ต้องบอกลูกว่า เอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เราอยากจะให้ลูกทำไม่อยากให้ลูกทำใช้เหตุผลอย่างเช่น 3-5 ปีเนี่ยพูดกันสั้นๆครับไม่อยากให้ลูกออกไปนอกถนนเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยจะถูกรถชนจริงๆแล้วเด็กประมาณ 3-5 ปีนี่นะครับเขาเริ่มที่จะเรียนรู้กรอบขอบเขตแล้วเจ๋งไหมครับเริ่มไปโรงเรียนอ่ะใครก็ทำเขาก็ทำได้ถึงเวลานอนเขาก็นอนได
5: ้
0: ครูบอกว่าให้เอารองเท้าไปเก็บก็ไปเก็บได้แต่แปลกหลายคนอยู่ที่บ้านทำไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนนั้นกฎระเบียบต้องบอกลูกเลยบอกว่ากลับมาถึงบ้านนะเอารองเท้าไปวางตรงนี้น
5: ะ
0: เวลาบอกให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ยลูกรู้แล้วลูกไม่ทำพ่อแม่ก็อาจจะต้องเออแล้วแข่งกันหนูเอาไปข้างหนึ่งแม่เอาไปข้างหนึ่งเอาแข่งกันบ้างดูสิใครเก่งกว่ากันเห็นไหมครับลูกก็จะทำได้เหมือนที่เราอยากให้ทำ
5: ค่ะ
0: เป็นมารยาของคุณแม่คุณพ่ออีกละ
1: ครับอย่าอะไรดีครับพ่อแม่เอาที่เราพูดกันอยู่เลยล่ะกับลูกบ่อยๆว่าอย่าอะไรบ้าง
2: เว็บแรกที่เข้ามาในความคิด
6: คือกลัวมากคือว่าเวลาไปห้างอะค่ะ
1: ครับ
6: คือชอบที่จะวิ่งไปเลยคือไม่รอเราอะ
1: ครับ
6: บางครั้งเรากลัวว่าใครมาแล้วจับเขาไปอ่ะก็เลยบอกเขาว่าอย่า
1: ลักพาตัวเด็กเยอะ
6: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วพอลูกวิ่งไปคุณแม่ว่าไงฮะ
6: ก็บอกว่าบุ๊กถ้าคราวนี้หนูหายไปอ่ะจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลย
1: เพราะเขาว่าเราต้องให้เขาเป็นเงื่อนไข
6: ใช่เพราะว่าเขารักเราไงเพราะนั้นถ้าเขาดื้อกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่เชื่อฟังเราเขาก็จะไม่ได้เห็นเรา
1: โอเคครับ
5: บอกแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ครับคือหลักการเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเราจะใช้หลักการนี้นะครับ เราจะพูดสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่มันดูแบบมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าดราม่าเนี่ยพยายามอย่ามาพูดกับลูกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าถ้าลูกหายไปแล้วแม่จะพยายามไม่ตามหาลูกอ่ะอันนี้มันดูมากเกินไปเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะหายไปไหนพ่อแม่ต้องพยายามหาลูกให้ได้เนาะแล้วเราต้องพูดตามความจริงครับอย่างเช่นถ้าหนูไกลจากแม่แล้วแม่ไม่เห็นอาจจะมีคนพาตัวหนูไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องซ้อมลูกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วหนูกับแม่พลัดหลงกันมีคนมาบอกหนูว่าให้ไปซื้อท็อฟฟี่ด้วยกันหนูจะทำยังไงดีอย่างนี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยลูกได้
1: ครับ
5: แล้ว
0: บ
5: อกเขา
0: ถูกต้อง
5: แนะนำเขาอย่าง
0: นี้ใช่ครับแล้วบอกลูกเลยบอกว่าเวลาไปเดินในห้างนะคนเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครหนูต้องเกาะมือแม่ไว้ตลอดเลยนะห้ามไกลจากแม
5: ่
0: นั้นหลักการก็คือว่าพูดสั้นๆพูดง่ายๆแล้วพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่พูดอะไรที่มันเกินจริงแล้วเราก็ไม่พูดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
2: เอาละค่ะเป็นกลวิธีนะคะที่เรามาแนะนำกันเรื่องของหลักชอบถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกลูกก็ต้องชอบแน่ๆเลย
1: ครับมาถึงการอ่านแล้วล่ะครับนิทานที่จะอ่านเพื่อสอนลูกซน
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างครับหมอเก๋ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกซนนะครับถึงลูกไม่ซนการอ่านก็ช่วยมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือเลยไปคิดแค่ว่าสอนให้ลูกรู้ภาษาแล้วเห็นว่าในนั้นมีอะไรให้เราสอนลูกมากมายเลยอ่ะอย่างเช่นอายุ 3-5 ปีเราฝึกให้ลูกสังเกตใช่มั้ยครับพอฝึกให้ลูกสังเกตเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้านนึงเลยน
5: ะ
0: สังเกตเอ๊ะอันนี้ทำไมมันรูปอย่างนี้เค้าเรียกอะไรอ่ะมันกลมอันนี้มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะได้สังเกตละรู้จักสังเกตรู้จักคิดวิเคราะห์เอ๊ะนิชาบอกว่าตัวเนี้ยทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆชมถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคิดวิเคราะห์เป็นส่วนที่2ละอันที่3ก็เป็นเรื่องของการรู้จักวางแผนครับเอ๊ะเต่าเวลาออกจากบ้านจะเดินไปแข่งกับกระต่ายเต่าควรจะทำยังไงดีนะ
2: อ๋อมันถามไหมคะ
0: ให้เขารู้จักวางแผนเต่าก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเต่าใส่รองเท้าแล้วหรือยังใช่ไหมครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ต้องดูอีกว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ต้องใส่รองเท้าคู่หนึ่งถ้าไม่ตกก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งอันนี้รู้จักวางแผนละต่อไปถ้าหากว่าวางแผนเสร็จถามลูกอีกว่าอ้าวใส่รองเท้าคู่ที่สำหรับใส่แห้งๆไปเดินเดินไปแล้วฝนตกทำไงดีล่ะ
1: ครับ
0: ลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาครบถ้วนเลยเห็นไหมครับพัฒนาการด้านสติปัญญาสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษาอย่างเดียวเนา
2: ะเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญที่คุณหมอแนะนำก็คือให้ตั้งคำถามใช่ไหมคะในการเล่านิทานอย่าไปเล่าทีเดียวยาวนะ1-10จบแล้วลูกเป็นสรุปไปซะอย่างนั้น
1: เรามาดูตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา
2: ได้เลยค่ะ
1: นี่คุณแม่ครับนิทานเรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะนี่เกี่ยวกับอะไรครับ
7: เกี่ยวกับการขอโทษเพื่อนค่ะการขอโทษเวลาที่ทำผิด
1: แล้วถ้าคุณแม่เล่านิทานให้น้องไข่กุ้งฟังจะตั้งคำถามอะไรครับ
7: ก็จะถามเขาว่าถ้าเวลาหนูวิ่งชนเพื่อนล้มหนูควรทำยังไงคะ ก็จะถามเขาอะค่ะ
0: อันนี้เป็นการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับให้เด็กๆรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้สึกยังไงและฉันควรจะทำยังไงอย่างเช่นก็เป็นการสอนเรื่องที่เราเรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนเขาคงจะเจ็บนะแม่เนาะ

0: ต้องขอโทษเพื่อนอ่ะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเจ็บเหมือนกัน
1: ครับ
0: เห็นไหมครับ
2: จดเลคเชอร์
1: จดเอาไว้เอาไว้ใช้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: เอาขอตัวอย่างอีกสักท่านนะครับง่าเชิญครับ
3: เรื่องเจ้าเต่าพูดขอโทษค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคุณแม่
3: เรื่องเจ้าเต่าเด็กเจ้าเต่าเนี่ยซนมาก
1: ครับ
3: วิ่งไปชนเพื่อนแล้วพูดขอโทษสักแต่ขอโทษขอโทษไปงั้นๆแหละ
1: อ๋อขอโทษไปอย่างนั้นไม่สำนึกอะไรแล้วอย่างนี้คุณแม่จะถามคำถามอะไรกับลูกครับคุณแม่
3: จะถามว่าถ้าหนูไปชนเพื่อนแล้วหนูลองคิดดูสิว่าเพื่อนจะคิดกับหนูยังไงถ้าหนูไปชนเขาอย่าง
0: น
3: ี
0: ้เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยที่เราสามารถจะดึงขึ้นมาสอนลูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดึงอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถามว่าลูกเราซนมากเลยเราอยากจะสอนเรื่องของความซนล่ะว่าไม่อยากให้ลูกซนจังเลยเราใช้เต่าเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกเห็นไหมครับหนังสือเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างเช่นเราบอกเลยเต่าตัวนี้ซนมากเลยแล้วก็เที่ยวไปวิ่งชนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบต่อให้ขอโทษแล้วคนก็ไม่ชอบแล้วคนก็ไม่ยอมเล่นด้วย
1: ครับ
0: ครับลูกจะรู้อ๋อแสดงว่าความซนนี่ไม่ดีนะใช่ไหมครับลูกหนูซนไหมล่ะใช่ไหมครับหนูซนไหมหนูก็ว่าหนูซนอยู่นะแล้วหนูคิดว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วทำยังไงดีเห็นไหมครับเราใช้นิทานในการที่จะสอนลูกและเห็นว่าตัวหนังสือเองก็ทำให้ลูกนิ่งขึ้นเวลาที่นั่งฟังหนังสือเนี่ยฟังนิทานเด็กจะนิ่งความซนมันจะหายไปชั่วขณะนะครับขณะเดียวกันอ่านเล่ากันแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยอีกแล้วพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะบอกให้ลูกทำอะไรลูกก็จะยอมทำตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได
1: ้ครับ
2: ยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีใช่ไหมคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับนี่คือยุทธวิธีเล่นคุยอ่านที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนพลังซนให้เป็นพลังบวกได้ครับ
2: วัยซนนะคะคือวัยแห่งการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบเรียกว่าชื่นมื่นสนุกสนานไม่เครียดกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
1: แล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ของลูกเป็นสิ่งสำคัญและพ่อแม่คือคนที่เข้าใจลูกมากที่สุด
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผู้เชี่ยวชาญของเราขอบคุณหมอเก๋ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: และค
2: ุ
1: ณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวด้วยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะลืมนะคะเราต้องท่องเอาไว้ค่ะเข้าใจเอาไว้เลยว่าการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พ่อแม่ทำได้พ่อแม
1: ่สู้สู
2: ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นมาว่ายน้ำกันเถอะ
1: ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นู่นนู่นด้านนู่น
2: A E I O U
1: A E I O U
2: Stop A E I O U Stop A E I O U Stop
3: เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
1: มอมโม่โม่

0: cow.
1: C-O-W.

0: ุณวัวมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาว่ายน้ำน่ะ
2: แต่สงสัยจะมาผิดทางนะครับ
0: ว่ายน้ำเหรอคะเออเขาสวยไม่กล้า
3: Let's go Let's go
0: เขาสวยว่ายน้ำสนุกนะจะบอกให
2: ้ทุกคนก็ว่างอยู่ตกลงไปกันเถอะพวกเรา
4: ใช่ย่อเย
2: ้ขอพวกเราไปด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับไม่มีปัญหา
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะผมไม่กินเนื้อครับ

0: ถึงแล้ว
1: คราวหลังบินมาก็ได้นะครับคุณยาน
0: เอ๊อยู่ไหนกันนะ
1: โอ๊ยฮะหมูหยองเป็นอะไรคะโอ๊ยไม่รู้สิเหมือนจะโดนอะไรกัดอ่ะฮะ What is it?

0: C-R-A-B, crab, a crab. Crabs.
1: ว้าวคุณปูเต็มเลย
2: Crabs, crabs, crabs.
1: ขอโทษทีจ้าที่ทำให้ตกใจพวกเธอมาเที่ยวกันเหรอ
3: ใช่ครับคุณปูพวกเรามาเที่ยวกับคุณวัวครับอ้าวหายไปไหนซะแล้วอ่ะ
2: Mr. Cow where are you
1: นั่นไงคุณวัวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นคะ
4: คือกลัวปูหนีบครับ
1: ไม่ต้องกลัวคุณปูไม่ทำอะไรหรอกครับ
4: แน่ใจนะ
1: แน่ใจจ้ะพวกเราคอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนๆที่ว่ายน้ำไม่เก่งจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
4: โอเคครับ
3: แล้วเพื่อนของคุณวัวล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ฮะมีคนต้องการความช่วยเหลือฮึฮึฮึ
5: เมียวเมียวเมียว
3: What is

0: C-A-T, cat, cat. Cats.
1: ฮะคุณแมวกำลังตกอยู่ในอันตราย
2: เฮ้ยแล่เฮ้ยเฮ้ยแล่เฮ้ยเฮ้ยแล่เฮ้ย
3: คุณแมวอยู่ที่นี่เอง
4: อ้าวคุณวัวคุณวัวเมื่อกี้กลัวมากๆเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะว่าแต่กลัวน้ำไม่ใช่เหรอห่วงยางก็ไม่มีแล้วทำไมถึงลงไปเล่นซะล่ะ
4: คือว่าผมมาถึงเร็วเห็นน้ำทะเลสวยใสอดใจไม่ไหวเลยรีบวิ่งลงไปเล่นรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่สักไกลฝั่งว่ายกลับเข้าฝั่งไม่ไหวหมดแรงเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
3: อย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมก็มาแล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะนะวันนี้มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยด้วย
4: เฮ้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดคราวนี้

0: ิดจมน้ำขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงล่ะ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณแม่มีห่วงยางก็น่าจะปลอดภัยนะครับแท้แดง
0: ถึงจะมีห่วงยางแต่ผมก็กลัวจมอยู่ดีหุ้ย
2: กระดึบกระดึบกระดึบกระดึบ
1: What is it?

0: A caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. A caterpillar. Caterpillars. Hello, caterpillars.
1: สวัสดีจ้าทุกคน
2: ใส่คนละสองอันเลยเหรอคุณแมวดูสิครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวยังไม่กลัวเลยครับคุณนอนผีเสื้อตัวเล็กกว่าพวกเราตั้งเยอะยังกล้าหาญเลยอ่ะ
3: ใช่
2: ก็เขาเพื่อนเยอะนี่นาคุณแมวก็มีพวกเราเป็นเพื่อนนี่ครับ
4: ใช่
5: และก็มีพวกเราคอยดูแลอยู่ด้วยไว้ใจได้ให้พวกเราช่วยดูแล
4: ใช่
2: งั้นตกลงเล่นก็เล่น
4: เย
0: ้ Let's go
5: ไปเล่นกันเถอะพวกเรา
6: เย้รีบลงมาสนุกด้วยกันเถอะจ้า
7: ฮะเฮ้ย

0: A caterpillar. A cat. A cow. A crab. A caterpillar.
1: เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาเล่นเกมกับหมูหยองก่อนเกมจับคู่คำศัพท์ครับ
2: Let's play.

Good job!

0: Good job
1: โอ้โหเพื่อนๆนี่เก่งจังเลยแฮะใช่แล้วค่ะแล้วเจอ

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: มีนก5ตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: 145สวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านโด ดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการส่วนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
3: เ
2: อ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ไม่รู้ครับ
2: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
3: ่ไข
2: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
3: ฮ่า
2: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
3: ดีครับเย้

0: ไปของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

0: ่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่
1: เชื่อเลย
0: ไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

น้อยนี่เองลูกแปดลูกแปดลูกแปดลูกแปดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะ

0: ก่งมากจ้ะฟาฟาแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: เวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: ฉลาดน่ารักจริงๆเลย
1: ใช่ๆน่ารักสุด

0: ลย
1: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
0: เอ๋นี่แก๊ปจำที่แม่เคยพูดไว้ไม่ได้เหรอ
2: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
1: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
0: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
1: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
1: ว้าคุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
1: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
1: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
0: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
1: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
0: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม้ามาม้ามาม้า
2: อ่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
0: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
1: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
0: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
1: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
1: รับผิดชอบเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่ำๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
0: ้เอ๊ะที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ้ะ
0: มันมากนี่เอง
1: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
0: เอ๊ะก็ว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
0: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจกันแล้วกันนะ

ูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้โหจ้าจ้าจ้า
2: สบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ไหวไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
3: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
1: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
3: เธอนั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
5: โอ้ทำไมถึงได้แคมอย่างนี้ล่ะโอ
3: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้ว
5: อย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: เป็นยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี
2: ่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่เองเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
3: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
3: จะไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
4: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
3: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
3: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: เกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
2: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
4: ๆจ้า
2: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยเลิศออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้หนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: อ้ฮะแหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้าจ้า
0: ฮะ

0: ไม้คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ ดีใจจังเลย
1: โถเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรอไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้
2: เหมียวเหมียวเหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: ว
1: เหมียวมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียว
2: เหมียวเหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: ว
1: เ
2: หม
1: ีย
2: ว
1: เหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่ออ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงๆ
3: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
5: ดี
0: เล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
5: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิ
3: ฮะทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
3: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
3: งงงงงงงงงกูคิดกูคิด
0: ของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วละสิหนีเร็วหนีเร็วจนจะลัดมาไปวิ่งวิ่งหนีหนี
5: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
3: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
6: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
5: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
0: เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองอย่านะเจ้าเหลืองอย่า
5: เจ้าเหลือง
0: จะตกลงไปเจ้าเหลือง
6: เจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองพี่พึ่งไปในน้ำไม่ได้เลยสิ
3: เจ้าเหลือง
0: อ๋อ

0: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
1: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
2: ลูกชาย
1: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ล่ะจ้ะ
2: อย่างนี้
3: อย่างนี้เอง
0: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
1: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
5: ใช่แล้วใช่แล้วเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ
1: ได้

่บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้เจ๋ง

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยอร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: จะโอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป
4: โชคดีนะหัวเห็ดบ๊ายบาย

0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
1: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
0: เอ๊ะน่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
1: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
0: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
1: บอกหน่อยเถอะ
0: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
1: บอกหน
0: ่
1: อย
0: เถอะนะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะ
3: ทำยังไงดีล่ะเรา
1: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
4: ว้ายหมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
1: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรอง
4: ว้ายของพี่ร้องปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
5: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
6: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพดเฮ้ยแย่แล้ว
1: มีอะไรหรอ
6: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
1: อะมีอะไรอีกหรอ
6: เอ้ยคือว่าปากกาด้ามเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
0: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
6: อะขอบใจนะฟักทองนี่นะนี่ไง
2: จับตัวได้แล้ว
6: เฮ้ยแย่แล้ว
1: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
0: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
7: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
1: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
0: ใช่แล้วพวกเราอะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
8: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
9: หัวเห็ด
1: หัวเห็ดหัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
8: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้เย้เย้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: ที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scalevenger คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดชทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนั้น
3: ส
2: องแล้วอะไรอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบกันเออสองสามห้าเปล่า
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอ็นเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลยโอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: เลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: นะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกแล้วบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบโหนอันนี้
4: ขายที่ไหนเนี่ย
2: 10ลบ6
3: 4
2: ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ
2: 8 8 8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รหัส
4: ฟ้าทําก่อน
2: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ต่อไป
2: 8โอ้ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผนไม่รู้โอ้ยน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคละเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้มันหาไม่เจอ
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scalevenger ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสรุปตรงนี้นะฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะ Dragon Bot นะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scalevenger นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีก1ภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scalevenger น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็นเด็ก
5: ใจเย็นอยู่เหมือนก
2: ัน ใจเย็นๆ
5: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงใจเย็นหรืออะไรฮะ
5: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
6: ไม่เขิน
2: นะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
6: พี่หอย
2: อย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษ

0: ไปไหมเราชนะไหม
1: ชนะครับ
2: ว้าว
0: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
2: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
3: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
0: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
3: เต็มร้อยครับ
0: เต็มร้อยนะฮะน้องเบล่ะ
2: เต็มพันครับ
0: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจเกินร้อยคร
0: ับมั่นใจเกินร้อยสเกล
2: มั่นใจที่เต็ม200
0: 200นะฮะโอ้โหลุ้นซะลุ้นสะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
0: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วมาบีบตัวเองพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
0: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: กดลงลง
0: ช่วยกัน
7: มัวแล
0: ้
7: ว
0: เฮ้ยมาแล้ว
7: ทำไม
0: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะแต
7: ่
0: ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
7: จดทะไป
0: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
2: ขึ้น
0: ทำให้ได้ฮะ
7: ลง
2: ขึ้น
7: พอขึ้นแล้วว
4: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อลบเลี่ยง

0: ีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
1: ถึงเอาละครับ
2: ถีบ
1: เอ้ยใช้
2: กด
1: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
2: ลง
1: ไงบ้างลูก
2: ลง
1: เฮ้ยเย็นมาก
3: เ
1: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
4: ไปหาบ้าน
1: เฮ้ยได้ว่ะ
4: ดู
1: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
4: สายไอ้ขวาขึ้น
1: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบวนการ
2: ตามที
1: ่เอาแล้ว
4: ใช่
1: คุณพ่อโอเคไหม
4: โอเคครับ
1: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
3: ลูกเก่ง
1: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
3: พ่อมั่วไปหลาย
1: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
2: เอาละครับ
1: ไปเอาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรร้องไห้
4: ใจเย็นลูก
1: ขวา
4: ขึ้น2ทีซ้าย2ที
2: ซ้าย
4: ขึ้น2ที
1: โอ้อันนี้มันไกล
4: ขวาม
1: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นานะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
4: ใจเย็น
1: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
4: ยักษ์นวลใจเย็น
1: ลงเหมือน
4: ขวาสองที
1: มานะขึ้นลง
4: ขวาสองที
1: ขึ้นซ้ายขวา
4: ข
1: วาไหม
4: ขึ้นอีกทีนึง
2: ขึ้น
4: ขวาสองที
2: ขวาตื้อ
4: ขึ้น
1: ไอ้ไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
4: ่
1: อ
4: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่นะเฮ้ย
3: ไปไปต่อ
1: นะฮะตอนนี้
4: ใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
2: ขึ้น
1: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
2: ไ
4: หมเอาไม่เป็นไรขึ้นขวา
1: ลงนะ
2: เอาขึ้นได้
4: ขวาทีนึง
2: ขวาสองทีสามท
4: ีขวาอีกทีนึง
2: ขึ้น
4: สองที
2: ซ้ายสองที
4: แล้วซ้ายอีกทีนึงกด
1: ได้ไหมพ่ออัน
2: นี้จะตายไหม
4: ตายไหม
1: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
4: ได้ไหมถูกไหม
1: วันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
4: โอเคเราเก็บขึ้นหัวใบไม้โอเคต้นไม
2: ้
4: ตัวลูกศร
1: แบบขึ้นแบบนะ
4: ขึ้น
1: แต่อันนี้เป็นเงียบๆโอเคไหมล
2: ู
4: กเก็บเก็บไป
2: โอเค
1: นี่เขาสอนโอเคไปแล้ว
5: เดี๋ยวสติแตก
1: สติแตกนี่ใช้แบบความนุ่มนวลเ
4: ขาสำเร็จผ่าน
1: เฮ้ยได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะพอถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
4: ขึ้น1ที
2: ขึ้น
4: ขวา1ที
2: แล้วก็ขวา
1: เกมนี้เป็นการ
2: ไม่ใช่เก็บ
1: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
2: เก็บนิดนึงขึ้น
1: อะไรกันนะฮะ
2: ไม่ใช่ขวาขึ้น
4: เก็บ
2: ขึ้น
5: หยิบ
2: ขึ้น
4: ซ้ายให้เก็บ
1: ที่พ่อแม่ได้มาทำ
4: ซ้ายทีนึง
1: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
3: เครียดอยู่
1: เครียดอะไรอ่ะพ่อ
3: เอ้าอีก
1: แล้วโดนอีกแล้วเอาใหม่
3: ใจเย็นเลยใจเย็นชีวิตเดียว
1: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
3: เล็กรอบ
1: นะลูกนะ
3: ใจเย็นเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอาขอให้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
2: คือสูง
3: ไม่ลงขวาโอเค
5: เย็นๆไม่ต
1: ้
5: อง
1: ได้อยู่ไหม
3: เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับใครเหลือข้างสุดท้ายลูก
1: เออเราเหล
3: ือ
1: ใจเย็นลูก
3: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูก
1: ใจเย็น
3: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
1: นี่ไงมีการแบบว่า
3: คร
1: ับที่เห็นไม่ตรง
3: ไม่กดผิด
1: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
5: ลง
3: ตายแล้วชานุน
5: ลงอ
3: ิน นะไปกดเอง
1: ไม่เป็นไรครับ
3: ซ้ายลงซ้าย
2: แล้วขึ้นนะ
3: กดถูกแล้ว
5: ชู
4: ถูกแล้ว
1: เสร็จแล้วคน
3: เอ้าก ดผิดอีกแล้ว
2: โอ้ป๊าป๊าไม่ต้องเล่น
1: ใจเย็นไอ้หนูไอ้ไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
3: เอาใหม่
1: ใจเย็นลูกใจเย็นนะ
3: ซ้ายลง
5: ขึ้น
3: ซ้าย บ้านโอเค
1: โอเคไปใจเย็น
3: ใจเย็นลูกใจเย็น
1: ใจเย็นลูกไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
3: โอเคใจเย็น
5: แล้วก็ไปทาง
3: นี้ไปสองดูดีดีดูดีดีดูดีดีไปบ้านใจเย็นก่อนรอก่อนขวาใจเย็นขวาขวาขวาขึ้น
2: ขึ้น
3: ขึ้นซ้ายซ้ายตรงที
1: นั่นแหละความสามัคคี
3: ขึ้น
2: ขึ้น
3: ขึ้นขวาที่นึง
1: เกมนี้ต้องทำเป็นทีม
3: นะ
1: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
6: ยากจัง
1: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
3: ทำต
1: ่
3: อไป
1: ทำต
3: ่
1: อไป
7: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
1: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: เอ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
2: ชิปชิป
1: จีบไอ้ยี่ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ๆชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
2: ขึ้น
1: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
2: เร็ว
1: มาแล้วตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีเลยเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะเอาละครับตอนนี้เอาละครับสเกลเต็มไปแล้วนะฮะเอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาต่อไปเลยไม่ต้องไปบอก
6: กี่ด่านแล้ว
2: อันนี้
1: ตรงนี้แหละ
2: ลูกนี้ก็ได้
1: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะฮะเฮ้ยเร็วเข้ารอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
6: จริงครับ
8: เฮ้ยเร็วๆน้อง
1: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
8: ถึงไหนแล้ว
1: ลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเขาไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบชึบเฮไหมหยุดเวลานะฮะ
8: โอเค
1: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
6: โอเคครับ
1: ดีไหม
6: สามัคคีกันดี
1: สามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
9: แบบ
8: ตื่นเต้นครับ
9: ตื่นเต้นและใจเย็น
1: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญ นะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่นะครับนี่เป็นมากโลกนะครับและนี่ครับเป็นโลกเกียรติคุณนะครับขอเชิญปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
10: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต้นอยู
10: ่ใช่ค่ะ
1: อย่าใจเย็น
10: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
1: ลูกจะเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
9: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
9: ่สนุกครับ
1: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
9: คุณแม่อยู่ครับ
1: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
9: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
1: อ๋อดีอันนี้เหลือคุณแม่ไว้เหลือคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอร์ดนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอร์ดครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
3: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
1: ครับ
3: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ให้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
1: ชนะแพ้บ้างได้
3: ใช่
1: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดราก้อนบอร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
10: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบค่ะ
1: ครับผมค่ะก็อยู่กับเขาเยอะ
10: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลเนี่ยฮะ
3: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยยังผมว่าผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
1: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
3: เรียกคือลูกเรียกแบบไปดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
1: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆ เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลุกอ่ะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: กินแค่นี้พอใจหรือลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอบตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมุติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อน

0: งเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเริ่มไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
1: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: แม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันนิดนึงอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูดจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมรันนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงท่านดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรัมต่อวันอุจจาระ

0: นะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
1: ทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บผลนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: คุณแม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอะไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
2: อันนี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แพ้คือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรก

0: ถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
1: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
0: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค่ะ
0: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณ10โมง11โมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะดีกว่า

จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะ

0: คะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.อากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ให้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆก่อนการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจแล้วลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: แล้วจับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนี่ให้ใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมรึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งไปสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4ทีนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้

0: ง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อยู่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90%
1: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดฉลาก

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: แม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูดจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัว

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงอ๋อ
0: มีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: ใช
0: ่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้นะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: แม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรในเด็กที่รับประทานนมแม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
2: อันนี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างนึงจะได้2 ออน
1: 2 ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมจะเป็นอย่างนั้นเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5 ครั้ง 6 ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะ

0: จะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
1: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ
3: ่
2: ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค
1: ่ะโดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
4: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่าย2จนถึง6โมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณ10โมง11โมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่น
0: คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันอย่างเงี้ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างเลยให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะ

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้
1: แล้วครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาล่ะครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
4: ้โยเย
5: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะ
0: เ
1: พราะหลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
1: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
0: ใช่แล้ว
1: สำหรับพวกเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเรานะคะสวัสดีอาจารย์หมอมิวนะคะ
1: ก่อนเข้ารายการก็ได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
3: ก็หลังค่อมด้วย
1: พวกเราเนี่ย
3: จะชอบนั่งหลังห่อ
1: บางทีเรา
3: ตัว
0: มันเหมือนท่าที่นั่งแล้วสบายนะคะ
4: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
1: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวจันมิวจะมาเคลียร์ให้
0: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะไปทำไมจริงแล้วพอมาจัดรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ
1: ต่อการวิเคราะห
0: ์
1: วินิจฉัยโรคนะคะ
0: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
1: ค่ะ
0: ระหว่างนั้น
1: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอเอิงเพิ่งปรึกษากันมีอาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลังคอ
3: ฟซินโดรมคันอยู่นะคอมนานๆแล้วก
4: ็ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรง
1: คอบ่าไหล่
4: เวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี้แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ยไขว้หลังไว
1: ้ไขว้หลัง
4: ใช่ครับไขว้หลังไว้อย่างนี
2: ้
4: แล้วมือด้านขวาเนี่ยอ้อมศีรษะขึ้นมาอย่างนี้ครับจับศีรษะ
5: ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปให้จนถึงจุดที่ตึงใช่ลองทำได้เลยครับมันจะตึงจะรู้สึกตึงใช่ครับค้างไว้นะครับอาการตึงเนี่ยจะต้องไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับ
1: คือแค่ตึงๆ
4: ตรงเนี้ยคำจำกัดความของตึงคือจะรู้สึกไม่สบายแต่ว่า
1: แต่ไม่ถึงกับ
4: ไม่เจ็บ
5: ใช่ครับ
4: ค้างไว้ชายค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนเวลาคนที่ไปเล่นโยคะหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยครับจะรู้สึกตึงไม่ค่อยสบายแต่พอยืดเสร็จจะรู้สึกผ่อนคลายใช่ครับ
1: จะเมื่อยมากแต่พอเล่นเสร็จจะสบาย
4: ใช่ครับอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนับ1ถึง10ครั้งนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กลั้นหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
1: ้
4: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจะยิ่งเกร็งครับ
1: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกั้นหายใจ
4: ครับ
5: ถ้าเกิดยิ่งกั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิม
1: ดังนั้นนับออกมาดังๆ
4: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยครับถ้ายิ่งกั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่ครับ
5: แล้วทำนี้คือแบบทำสองข้างสลับกัน
4: ใช่ครับแต่ถ้าเกิด ใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นเป็นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณจำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
1: ก็คือเป็นการยืดหยุ่นอันนี้ stretching
4: เป็นอันนี้ก็ stretching ครับ
1: การทำให้แข็งแรงทำไง
4: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับจันเอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่หอจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่หอคือยังไงลักษณะอย่างงี้ครับคือจะเป็นลักษณะไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น1ถ้าเกิดเรารู้ตัวเราเป็นแบบนี้1เราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับ1หรือเราต้องแอนไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
3: กางไหลออก
4: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันเลยข้างหน้าหน้ากล้องนี่
0: นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
4: ใช่ใช่เราพอเราแอนไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
1: เก็บเหนียง
4: ใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้อาจจะรู้สึกว่าเออไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าหออย่างเง
1: ี้
4: ยพอหอไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
1: ปวดหลัง
4: ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้นใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
1: แล้วกลับมาได้ไหมจานเราค่อมมา40ปีแล้ว
0: ค่อมอย่างค่อมเหนื่อยไหม
4: ถ้าเกิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันนะครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังไปเล่นเวทหลังอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเจอร์เปลี่ยนเลย
1: ก็คือ
4: ได้เหมือนกัน
1: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
4: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดปกติไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้แล้วด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงถ้าตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะครับค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่งมาอย่างนี้ก็คือแบบบางทีอาจจะต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึงหลังช่วยได้ไหม
4: ถามเยอะเลย
3: เป็นยางยืดอะไรสักอย่าง
4: ตัวนี้ครับก็ที่จริงมันแม่งไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
1: ้
4: หนึ่งกล้ามเนื้อเจ็บสองบางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงแขนประสาทตรงนี้ทำให้ต่อมาแบบว่าชามือชาแขนอ่อนแรงเลยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเราปรับให้แบบว่าเข้ากับร่างกายของเราได้ดีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้าง
1: ซัพพอร์ต
4: ใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญคือคนเราอยากใช้ตัวช่วยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วว่าถ้าเกิดเราออกกำลังให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
1: ดีกว่าเลยอาจารย์
4: เลยดีกว่าครับอันนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตเนสบางคนไปก็จะมีเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องที่ทำน
1: ี้
4: ใช่เล่นหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีทางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางเป็นยางวง
1: ต้องร้อยหนา
4: สักแค่ไหนคะแต่ร้อยประมาณ5เส้นคร
1: ับ
4: 5
1: เส้น
4: วนไปเรื่อยๆ
1: แบบเจี๊ยบแต่น้อยหนา
4: ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้ครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึงเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
1: แค่ไหน
4: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในออนช้อปปิ้งออนไลน์มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบน
1: ยางยืด
4: ใช่รับเบอร์แบนมันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่านี้นับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับภาพแบบนี้สักประมาณ10ครั้งเช้าเย็นจำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พักแล้วก็ทำอีก
4: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
0: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค
4: ่
0: ะกล้ามเนื้อฉีกค่ะอักเสบ
1: แล้วก็บอกว่าขับรถไม่ได้เลย
4: ใช่อย่างที
1: ่บอกแค่นั้น
4: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆนะคะเวลาคนที่เล่นพวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ย
1: ค
4: ือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
4: ที่กล้ามเนื้อ ื้อเนี่ยมันเขาเรียกพังตับแท้คือไฮเปอร์โทรฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เลกเดย์วันขาวันนี้วันแขนอะไรครับไปเซฟวันนี้ไปเซฟอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรเงี้ยครับ
0: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงมีแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
4: ใช่ครับ
3: ไม่สลับแรกเต็มที่
4: ใช่ครับ
1: นี่อย่างนี้จะมีบอก
3: ทำโครงการ
1: ทำทุกวันฮิตมาก
2: แล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
0: แต่มีประโยชน์นะที่คุณมีบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลองดู
4: ค
0: ่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาวันไหนที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
6: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
4: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะครบสิทธิ์อายุมากแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
0: ค่ะ
4: อ่อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
0: ชาจากเอวไปที่ขา
4: ปวดหลังแต่มีชาด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลย
0: ครับกระดูกทับ
4: ใช่กระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละข้างใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
0: ตึง
4: ตรงที่หลังใช่ครับนับ1ถึง10ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อชายกล้ามเนื้อบันเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ควรไปพบแพทย์เลยอ
0: ันนี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าท่านมิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
4: ้
0: เพราะว่าทางบนเตียงแล้วค่อยเป็นค่อยไป
4: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
0: ก้มยก
4: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
0: ยังไงดีของตก
3: มาดูทีทัศน์เรียกหลานมาหยิบให
0: ้อยู่คนเดียวอาจารย์หนูเดียว
4: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอายุบางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
3: อันนั้นไหวไหมนะ
4: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
4: ก็จะลุกต้องมีตัวช่วย
3: เล่นมือ669
4: อาจจะต้องมีตัวช่วยมีเก้าอี้ข้างๆจับเก้าอี้
0: แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
4: ้ไม่ควร
0: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได
4: ้
3: หรือเราเอาไม้เท้ามาแบบว่า
0: เขี่ย
3: ช่วยเขี่ย
4: ดีไหมเดี๋ยวปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าแอสซิสตีฟดีไวซ์หยิบตัวยิ้มเพราะตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะ
0: ใช่เจ็บเยอะปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณสศิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
7: ค่ะสวัสด
0: ีค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่าผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
3: คำว่าผิดปกตินี่มันกว้างมาก
0: เลยค่ะ
3: ไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่าผิดปกติหมายถึงอะไร
0: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลขคะอาจารย์
3: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่าน
1: ค่ะ
3: ถ้ามี
1: ถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอกไหมว่
3: าผิดปกติหรือผิดอะไรกันแน่
1: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะ
3: คะ
1: แล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก69สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บๆบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บๆจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
4: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอเรกโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราจะต้องเพ่งใช่ไหมครับบางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนที่บอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที
1: ่
4: จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงวูบวาบหรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหร
1: ือ
4: ว่าอากาศชื้นมากเลยครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆแต่จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที
1: ่
4: เกร็งผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทำยืดหยีดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยเป็นได้
1: หลายสาเหตุ
4: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงดีคะ
4: เบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จก่อนใช่ครับ
3: แล้วแน่ใจว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
1: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับแล้วอ
3: าจจะมีการเปลี่ยนคุณลินอายุ
1: 24ปี
3: คือถ้าอายุสัก40นี่อาจจะ
1: เริ่มมี
3: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
4: ค่ะ
3: ดังนั้นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัวใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่ายเลย
6: แต่อาจารย์ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
3: ไปเคลียร์ก่อน
6: เพราะสายตาจะเปลี่ยนแปลงต่อการปวดหัวได
3: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
6: คุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54ส่วนสูง155ซมบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่นตอนนี้ทานคอลลาเจนคิดว่าเป็นไทป์2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่สองคือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนถึงต้นขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ
4: ่
6: าตัดมามีอาการเข่าลั่นทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
4: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
1: ค่ะ
4: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส
3: ่
4: วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี่เช่นเดียวกันก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่นะครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาบอกเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได
6: ้คือจะสมูทปกติ
4: ใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียดได้ดี
6: ถ้าไม่ได้เป็นมาอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ถ
4: ู
6: กไหมแต่ทีนี้เสียงกองแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ
1: ์
6: โดนกับสะบ้าจริงๆ
4: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที่
6: สีกัน
4: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้นใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับมันก็จะกอกแก๊กได้
6: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
4: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
1: แต่ว่ากินปุ๊บสั่งนะเธอไปลงที่หัวเข่าชั้นนะมันไม่มี
4: ใช่ครับเพราะว่าเวลากินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนเข้าไปนะมันจะถูกย่อยร่างกายเราย ย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนก
3: ็
4: คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนี่แหละ
3: ค
4: ่ะใช่คือถามว่ากินคอลลาเจนเนี่ยข้อเสียเยอะไหมคือที่จริงก็ไม่ได้ข้อเสียเยอะนะครับโปรตีนก็อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆใช่ครับมันก็จะซ่อมแซมทั้งตัวบางคนกินแล้วก็แบบหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะเจาะจงแบบที่พี่ปุ๊กบอกว่าจะเข้าไปช่วยข้อเลยไหมก็ไม่นะครับใช่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ากินแล้วแบบจะดีขึ้นทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมียาบางชนิดที่กินแล้วลดอาการปวดอย่างเงี้ยครับช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไขข้ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อเข่าที่บอกไม่แน่ใจว่า
3: ทำแบบ
4: ทำแบบไหนใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ 1-10 แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางค

0: คนทำผิดวิธีคือสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีทำให
1: ้
0: ม
1: ี
0: การ
1: คลาย
0: ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บอะไรได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับถ้าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนข้อที่2
1: support.
0: บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
1: ปลาย
0: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชนะครับ
1: เหมือน
0: ใช่
1: แล้วก็รัดแน่นเกิน
0: เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อน้ำข้างอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
1: ๆอันตราย
0: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
2: ค่ะอาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบรัดทั้งตัวข้างในอ่ะ
3: พวกคอร์เซ็ตอะไรอย่างเงี้ย
2: อะไรประมาณนี้
1: เหมือนเสื้อในแต่ว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
2: ใช่
1: เป็นเหมือนกับอีลาสติกแล้ว
2: ที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบแย่เลยไปจนถึงก้นอะไรอย่าง
3: น
2: ี้เลย
3: กำลังจะซื้อมาใส่ใช่ไหม
2: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบนี้ทุกวันบางคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยนอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมอะไรเงี้ยอันตรายไหม
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมผิดปกติไหม
2: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบกระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่มอึดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆ
1: อาจจะวูบได้
0: ใช่
1: คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
2: ์
1: แต่เป็นสเตย์ทั้งตัว
0: ใช
1: ่คล้ายๆมัมมี่คือพันมันไปเลยทั้งต
3: ั
1: ว
3: จริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
1: กินไม่ได้นั่นมาก
3: เพราะทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
1: แต่ที่สุดคือออกกำลังกาย
0: ใช่
1: ค่ะกินอาหารนี่จ
0: ะใช
2: ่ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจดรามาชาแนลกันบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณสัมพลบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ
3: อันที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ไหนคะ
2: นะไปตรวจ
3: ถ้าเกิดไปตรวจตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยและบวกกับมีข้อบ่งชี้คงจะไม่ใช่อยากตรวจเพราะว่าอยากรู้เฉยๆคุณอาจจะต้องแปลว่าคุณมีเม็ดเลือดจางหรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีทาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะ
2: ตรวจเลือด
3: ตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับทาลัสซีเมียใช่ทำมันจะมี2ชนิดด้วยน
2: ะ
3: มันเนื่องจากทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
2: ค
3: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะและอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
2: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
3: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของรัฐบาลหรือเอกชน
1: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
3: ไม่ได้แพงมาก
1: ค่
3: ะใช่ค่ะตรวจโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ
1: ันนี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะ
1: คุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์ค่ะเกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10นี่จันพอมีข้อมูลไหมคะจันอื่น
3: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่าบังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไ
0: ร
1: เกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบายเพิ่ม
3: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก็คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่า แฟลบนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มุมหรือว่าอะไรที่เราเหล่าเอาไว
1: ้เนี่ย
3: มันเปลี่ยนรูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดในตอนหลังทำใหม่ๆ
1: ที่อาจารย์พูดว่าเหล่าคือเป็นแบบน
3: ี้ใช
1: ่
3: เปิดเข้าไปแล้วก็
1: เหล่าดินสอ
3: ใช่เหมือนทำให้รูปของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
1: เหล่าลง
3: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
1: ว่ายังเด็กอยู
3: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะอาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกแต่ว่าสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สายตามากๆ
1: และยิ่งอาจารย์บอกยิ่งคุณเล็กให้ข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยก็จะตรงกับสิ่งที่อาจารย์เอิงบอกก็คือมันอาจจะมีการเคลื่อน
3: มันไม่ได้เคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะ
1: องศามันเปลี่ยน
3: มุมหรืออะไรที่เราเคยทำว่ามันเหมือนเราใส่แล้วรูปนี้มันโอเคมองเห็นชัด
0: หรือแบบ
3: การว่าเปลี่ยน
0: หรือแบบอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกน
3: ี้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
1: มองเห็นกับที่เราเคยทำไว้นะ
3: แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอ้ตัวแฟลบของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีหนึ่งคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิมค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได้
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: นะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
0: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำ
2: ค่ะ
0: เขาบอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
2: ่
0: าเท
2: ้
0: าส้นเท้าที่แผ่ไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจอกันได้บ่อยซึ่งเพราะว่าตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหรือบางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมควรดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่าต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย
2: ์
0: เอ็กซเรย์อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะถัดมาแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอันตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบเลยพวกนี้ครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต
2: ่
0: ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข
2: ้
0: อว่าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัด
3: แล้วมีท่าบริหารที่อาจารย์แนะนำ
0: ครับที่จริงบริหารพวกนี้พอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยหวายจะตึงตึงยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละครับถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางทีนอนอยู่บนเตียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านอนนอนนอนหมายถึงขาไม่งอนครับขายัดตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเงี้ย
3: ไม่ต้องยกมีจมูกไม่ต้องขาจัน
0: จมูกเท้าคือพูดเลย
1: ขาจัน
0: จ
1: ัน
0: จันจมูกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
3: ใต้หลายคนจะงง
1: ใต้เท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
0: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
1: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
0: ใช่ๆค่ะ
1: ประมาณน
0: ั้นใช่ครับ
1: แต่ว่าไม่ต้องยกขา
0: ไม่ต้องยกขา
1: ขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกขาแล้วดึง
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะ

0: แบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงมันจะยิ่งครูดยิ่งเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยไหวของเราทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
1: ปลอดภัยด้วย
2: เดี๋ยวนี้เราไปทำกัน

0: 152ส่วนสูง153ซมค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงล่ะบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
1: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่แน่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
0: อิ่ม
1: แล้วก็เอ็นหลัง
0: นอน
1: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันเหมือนกับทำให้ภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนน
2: ะ
1: มีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะ
0: คะ
1: ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่าในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีแล้วถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได
0: ้
1: เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียาคล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกล้ำมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอนตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารซะหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
0: บางทีคนถ้าเรียกไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถ
2: ู
0: กไหมนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลย
1: ใช่
0: ไม่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างก
1: ายและบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
0: มื้อใหญ
1: ่
0: อลังการ
1: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
0: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
1: ใช่มื้ออื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ย
0: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน่
1: ค
0: ่ะไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มชารอบข้อเท้าเวลาเดินหรือว่าหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันก่อน
0: เกี่ยวไหมคะอาจารย
2: ์บางทีปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเหมือนกันครับว่าคนไข้ที่ทานยาลดไขมันเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
2: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อ
1: เป็นกล้ามเนื้ออ
2: ันนี้ที่เขาบอกก็จะเป็นตัวน่อง
0: ค่ะน่องปวดที่น่อง
2: ถ้าเกิดปวดแบบปวดสองข้างเลยอะไรครับไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นเช่นภาวะที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าภาวะข้ออะไรของข้างนั้นๆเนี่ยครับถ้าเป็นทั้งสองข้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับไซเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงของยาไขมันอะไรครับบางทียาไขมันบางตัวทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณนี้ครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยนะครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชา
0: ช
2: าข้อเท้าอันนี้ไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเน
0: ็บ
2: ใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมากใช่ค่ะบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไป

0: หรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันเนี้ยถ้าชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันเนี้ยก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
1: จากประวัติ
0: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่า
2: ใช่ไหมใช่ครับแต่จะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
0: ใช่ครับ
2: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
0: ได้ครับอย่านิ่งนอนใจใช่ครับ
1: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขา
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: มันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆมันจะบวมใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมๆชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บชาๆพอลูบแล้วจะแสบแปลบอย่างนั้นอันนั้นเจอได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
3: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์ค่ะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีไหมถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนหรือไม่และการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุนอีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดน้ำงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ32ต่ำไป
1: ทีละคำถามก่อน
3: ต่ำไปแล้วต้อง
1: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของรามาเนี่ย30
2: ใช่ครับอันนี้ถือว่าสูงนะ
1: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี้
2: 30
1: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
3: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
1: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
3: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
1: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะแค่10กว่าเท่านั้นเอง
3: คือ9ค่ะอาจารย
1: ์ฮะ
3: 9ค่ะ
1: 9โหนี่คุณปุ๊บ
0: พูดในแง่เคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่
3: ไม่ถึง
0: เลยครับส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
2: ส่วนใหญ่คนไทยทำไม
3: ไม่โดนแดด
1: เราไม่เคยโดนแดด
3: ทากันแดดด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
2: เดี๋ยวไหนย้อนกลับไปเรื่องนิดหนึ่งเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซียมเกี่ยวข้องกันอาจารย์อธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
0: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้งต้นในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองครับบางคนกินแคลเซียมใช่ครับให้ตัวแบบการสร้างกระดูกเป็นไปได้ด้วยดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
2: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
2: ขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
1: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
2: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องงดน้ำงดอาหารไหม
1: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
2: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวาน
3: คอเลสเตอรอล
2: ใช่ไหมคะ
1: คอเลสเตอรอลอะไรแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นได
2: ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับชายโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
0: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลย
3: นะคะตั้งแต่ผิ
0: วหนังตั้งแต่ผิวหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็น

0: ที่เชื่อมกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า
1: ผิดท่า
0: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได
1: ้
0: หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะ
1: คือต้องปวดนานแค่ไหนคะจันมิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราจะระแวงตับไงส่วนใหญ
3: ่ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอกดดูดีกว่า
2: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ
3: ็
2: บ
3: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
2: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
3: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้น อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
2: ก็ไปลงที่ต
3: ับ ก็มีลงที่ตับตับอักเสบได
4: ้
3: หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอามือกดดูล่ะ
2: ค่ะ
3: เวลาตรวจเนอะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน
2: ่
3: แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะ
2: ประ
3: ว
2: ั
3: ติอย่างเดียวจะไม่แม่นยำพอ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมอายุ56ปีน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง155บอกว่าใต้ฝ่าเท้าข้างขวาบวมและเจ็บเป็นเพราะอะไรอันตรายไหมและต้องดูแลยังไงลอง
0: ใต้ฝ
2: ่
0: าเท้าข้างขวาเป็นข้างเดียวไม่ได้บอกว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดปกติไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
2: ข้าง
0: นั้นแบบว่ามีปัญหาเยอะๆก็จะมีอาการบวมเจ็บขึ้นมาได
2: ้
0: คือที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีเป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
2: ิ
0: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
2: อุ
0: บัติเหตุอะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่าอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ครับก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ได้ขึ้นเลยใช่ควรไปพบแพทย์อ
2: ันนี้คือเบื้องต้นก่อน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าเล่นตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่ภัยคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
1: แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นกราฟอาจารย์
2: เป็นกราฟ
1: จะไม่ได้บอก
2: ไม่เข้าใจ
3: ใช่คนไข้ไม่เข้าใจว่าอ่านออก
1: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
3: ใช่
2: อย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงถิ่งไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
3: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได
2: ้
3: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
2: เบื้องต้น
3: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
2: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยสำคัญ
3: ใช่ก็คือ แค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่ยังไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
1: แต่ว่าดีที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
4: เยอะเลยค่ะ
1: เยอะๆ
4: ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบ2กล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
1: โอ้โห
4: คือจิตใจก็คือจะไม่พักเลยได้เลย
1: เป็นคนเล็กคนเล็ก
4: ได้แต่ว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยานอะไรอย่างนั้น
3: หรือว่าอาจจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
4: แต่ถ้าเดินผ่าตัดไส้เลื่อน
3: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ่แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนาะซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส่งต่อกันมาว่าการบล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
4: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูกไม่ปวดนะคะก็มันไม่ได้
3: เกี่ยวถึงขั้นนั้น
4: ไม่ได้อันตราย
3: ใช่หลายคนบอกเอ๊ะไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทหรือเปล่า
4: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
3: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้วการบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยหลังผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
1: ครับ
3: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
4: แผลปรีด
3: มันก็มีแรงดันนอกจากแผลจะไม่ปรีอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ
4: กลับไปที่เดิม
3: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมหย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป3ถึง6เดือน
4: ทำเบาๆไปก่อน
3: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นเดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
4: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
3: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้างปัดประมาณ 2-3 ครั้ง
4: เริ่มมาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อม
3: ใช่เพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่ได้รับการผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
4: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
3: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
1: ได้แล้ว
4: ขอแจ้งเราซิ
3: ทอัพค่ะเนี่ยแบบเป็นมัด
4: อายุเจ็ดสิบ
3: กว่า
4: ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะคือจะแบ่งให้เราสักสิบครั้ง
3: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
4: อดใจไว้หน่อยถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
3: ใช่ค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านคนไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรัดคิวหมอน่ารักมากคือขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กันน่ารักขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค
4: ่ะไปที่คุณโนเน่นะคะคุณโนเน่บอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปลที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
0: ส่วนสูงน้ำหนักค่อนข้างดีอายุ30ปีก็อายุไม่เยอะ
4: ค่ะ
0: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
4: ไม่เยอะเบาๆอาจารย์มีอย่างสิที่นั่งอยู่นี
0: ้ได้เป็นหลายคนกระเทือนนะคะก็คืออาการที่อยู่ดีปวดแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่า1เราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
4: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
0: ใ ่ครับอันนี้ก็คือ
3: วันนั้นใช้แมนชั่นหรือเปล่าม
4: ีอาจารย
3: ์6ชั้น
4: รุ่นน้องจากแบบตัวอวบอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
1: 4ชั้นบ้า
4: น4 5ชั้นก็แล้วเราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงต้องลงมาเอา
3: บางคนบางคนทานแก๊ปน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแก๊ปแล้วน้ำหนักลด
4: พอแก๊ปหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้
3: ทำรอบดีกว่าทำรอบ
0: ไปรอบให้หย่อนไว้ใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ชักขึ้นไป
0: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี้ทำอะไรพวกนี้ใช่

0: เยอะๆก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งขัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีคันขาดมีผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยแต่ว่ามีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแป๊บขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแบบขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
1: ลงบันไดแล้ว
0: ใช่ครับก็บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนเนี้ยรังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยครับว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้มีมากใช่ก็เป็นไปได้ครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้นวิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนักแต่ว่าใน
2: น้ำหนัก
0: ไม่เยอะแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอเข่างอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบว่านั่งขัดสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยใช่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจจะต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
1: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
0: ใช่ครับ
1: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
2: ค้างอีกเยอะมาก
1: นะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซตนะคะติดตามรับคิวหมอได้17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ

0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับ4เคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
1: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: โส
1: เพื่อนช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สาม
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับพบกับรายการอนุบาล
1: ชั้น
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการต่อเติมลายเส้นจากเส้นปริศนาที่เรามีให้ครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีลายเส้นปริศนาแบบนี้ให้ของวันนี้คือเป็นเส้นตรงที่มีเส้นยาวเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสั้น1เส้นนะครับ
2: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละพร้อมที่จะวาดกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วประจำที่เลย

น้องๆทางบ้านครับผลงานของน้องต้นน้ำนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวาดแต่ว่าน้องต้นน้ำพลิกกระดาษมาเป็นแนวตั้งแบบนี้น้องๆทางบ้านก็ทำได้นะครับเชิญต่อเลยครับ

0: ไงบ้างครับน้องๆทางบ้านตอนนี้พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านว่าเสร็จกันหรือยังครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับเราอนุบาลชันสมรที่นี่นะครับว่าเขาวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็ชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำนี่ภาพของน้องต้นน้ำเป็นแบบนี้ครับนี่น้องต้นน้ำวาดรูปนี้รูปอะไรแล้วชื่อว่าอะไรครับ
1: คนกลางขับรถเปลี่ยนเลน
0: รถอะไรครับนี่เป็นรถอะไร
1: รถแข่ง
0: รถแข่งแตกต่างกับรถทั่วไปอย่างไรครับ
1: มียาวๆข้างหลัง
0: ครับแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วมันเร็ว
0: ดูยังไงถึงจะรู้ว่ารถคันไหนเร็วครับ
1: ดูจากควัน
0: อ๋อนี่เป็นไอพ่นเลยนะเป็นไฟออกมาเลยนะใช่ไหมครับใช่ไฟไหมครับคือเร็วมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อทำไมถึงคิดว่าจะวาดตอนที่เปลี่ยนเลนทำไมไม่วาดตอนที่วิ่งตรงๆอะครับ
1: เพราะรถข้างหน้ากลางขวาง
0: โอ้รถข้างหน้าขวางอยู่นะครับรถข้างหน้าขวางอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลนน้องต้นน้ำนะครับไม่ได้วาดในมุมมองปกตินะเป็นมุมมองที่มองเหมือนมองลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมครับมาเห็นรถแข่งที่เห็นรถแข่งและถนนแบบนี้นะครับนี่เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับซึ่งผู้ใหญ่บางทีอาจจะยังคิดแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยเรามาดูน้องคนที่สองนะครับนี่คือผลงานของน้องลูกแก้วนะครับแบบนี้ครับนี่ภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพต้นไม้อยู่ในสวนค่ะ
0: ต้นไม้อยู่ในสวนไหนชี้หน่อยลูกไหนต้นไม้ของหนู
2: นี่ค่ะต้นไม้เป็นแอปเปิ้ลอยู่ข้างบนค่ะ
0: ครับ
2: แล้วนี่คือปากเพราะเพื่อต้นไม้มีชีวิตค่ะแล้วนี่คือหน้าเพราะว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ผู้หญิงค่ะแล้วนี่คือนกค่ะแล้วนี่คือพระอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
2: นี่คือภูเขาค่ะแล้วนี่คือดอกหญ้านี่คือดอกทานตะวัน
0: โอ้โห
2: นี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะ
0: ครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากไหมครับ
2: ใหญ่มากค่ะ
0: มากเลยครับต้นไม้ใหญ่นี่ดียังไงครับ
2: ก็ดีเพื่อพอคนรดน้ำปุ๊บมันก็จะโตเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่อยๆมีดอกไม้ขึ้นนะครับนี่ดอกไม้เป็นเพื่อนต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดอกทานตะวันเป็นเพื่อนของต้นไม้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเพื่อนของต้นไม้นะครับนี่คือความใสนะครับความใสซื่อแล้วก็จินตนาการของเด็กที่มองทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยครับและแล้วเราก็มาถึงลำดับที่3นะครับตัวป่วนของเรานะครับวันนี้รูปภาพของน้องเคลลี่คือรูปอะไรครับ
3: อันนี้เรียกว่านกน้องจักไตร้ายเขามีปากที่แหลมมากๆเขานักกินบ้านเขาไปในท้องแล้วจากนั้นก็มีไฟ
0: คือ
3: ในท้องตรงนี
0: ้ครับ
3: จากนั้น
0: มีนกยักษ์นะแล้วมีไฟในท้องด้วยนะ
3: จากนั้นมันก็เผา
0: ครับ
3: เผาข้างนอกทีนี้ก็นักไฟดับเพลิงก็มา
0: ครับ
3: เพลิง
0: ครับ
3: จากนั้นนกจักไตร้ายก็หายไป
0: โอ้
3: เพราะมันกลัวความร้อนมาก
0: ๆแล้วจากเส้นที่ตอนแรกมีให้คือเส้น2เส้นนี้ใช่มั้ยครับ1เส้นยาวๆกับ1เส้นสั้นๆนี
3: ้ครับ
0: วาดเป็นรูปอะไรครับน้องเคลลี
3: ่วาดเป็นรูปบ้าน
0: นี่บ้านเหรอครับ
3: อ๋
0: อนี่คือเป็นบ้าน
3: เป็นบ้าน
0: ไหนๆหลังคาบ้านตรงไหนเนี่ย
3: นี่คร
0: ับ อ๋อนี่หลังคาบ้านแล้วตรงกลางนี่อะไรเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ห้องรกนะคร
0: ับห้องรกนะปรบมือให้หน่อยอ้าวมาที่น้องเซกิแล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิครับปิงนี่ผลงานนี้ชื่อภาพว่า
4: บ
0: ้
4: านแสนสวย
0: บ้านแสนสวยนะครับไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
4: เด็กคนนึงเขาไปซื้อของมาแล้วก็กลับบ้าน
0: ครับ
4: มาหาแม
0: ่
4: เขาซื้อผลไม้ให้แม่กินแม่ป่วย
0: แม่ป่วยอยู่ด้วยโอ้โหน่าสงสารมากเลย
3: ใช่ฉันก็สงสารแม
0: ่ครับ
3: สงสารแม่ของคนดีคนที่เรา
0: สงสาร แม่ของพี่เซกิใช่ไหม
4: ใช่
0: ครับอ๋อแล้วเด็กคนนี้ไปทำยังไงต่อครับ
4: เด็กคนนึงเขาเลยไปเอาฝรั่งมาให้แม่กิน
0: เด็กคนนี้หลังจากที่เอาผลไม้มาให้แม่แล้วก็ทำอะไรต่อครับ
4: เขาก็ไปอาบน้ำ
0: เอานี่คือผลงานนะครับของน้องเซกินะครับบ้านแสนสวยนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับนี่คือภาพของน้องพัทนะครับ นี่ภาพนี้นะครับน้องพัดครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ตะกร้ากับสวนนายหลวง
0: ตะกร้ากับ
5: สวนนายหลวง
0: สวนนายหลวงน้องพัดตรงไหนคือตะกร้าครับ
5: ตรงนี้ค่ะ
0: ตะกร้าเหรอครับตะกร้าเป็นใหญ่มากเลยใส่อะไรข้างในครับ
5: ใส่ของเต็มเลย
0: อ๋อใส่ของเต็มเลยเหรอครับแล้วอันไหนคือสวนในหลวงครับมีอะไรปลูกอยู่ครับคำว่าสวนเนี่ย
5: ยังไม่มีต้นไม้ปลูก
0: ครับมีอะไรอยู่ครับ
5: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีอะไรเลยเหรอครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแต่ความคิดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่จากการวาดรูปต่อเติมเส้นที่เหมือนกันยังออกมาได้หลากหลายและแสดงความคิดของเขาได้อย่างเฉียบขาดมากเลยครับท่านผู้ปกครองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ลากเส้นเป็นโจทย์ให้เขาเล่นๆได้ต่อเติมเล่นๆที่บ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าน้องๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาเลยนะมารอพี่เซฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ไพ่กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
2: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
2: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
2: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
2: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
2: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
2: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
2: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรายินดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: างออก
1: ขอบคุณท่านมากพวกเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
2: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
3: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
2: ผู้กล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
2: นึกอยู่แล้วว่าพวกนายตกลงมาบนพื้นเมฆนิ่มๆแบบเนี้ยจะต้องยังไม่ตาย
3: ฮะผู้กล้าแห่งเงาเก่งจังเลยตามมาถูกด้วย
2: เอ้าแล้วไปชมเขาทำไมล่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกนายจะต้องตายแล้ว
4: เ
3: ฮ้เฮ้เฮ้อย่ายิงมาทางนี้แซ่ยิงมาทางนี้มันใกล้ไปมองไม่เห็นดอกไม้ไฟสวยๆเลยอ่ะยิงขึ้นไปข้างบนสิถึงจะเห็นน่ะฮะ
2: นี่นายรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยว่าเขาสู้กันอยู่นะ
3: เ
2: มื่อกี้นี้ฉันไม่ทันตั้งตัวมัวแต่ตกใจที่นายใช้พลังของหนังสือสองเล่มได้พร้อมกันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนายเสร็จฉันแน่พลังผู้กล้าดีฟลันฮะทำไมฉันใช้พลังของผู้กล้าดีฟแลนด์ก็ปิดพลังของผู้กล้าแห่งเงาไม่ได้ล่ะ
5: นั่นน่ะสิก่อนหน้านี้นายก็ยังใช้พลังได้เหมือนปกติอยู่เลยนี่นา
2: ชะนี่เป็นความสามารถที่ฉันได้มาจากการเรียนพิเศษสารพัดจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนความสามารถที่ฉันมีน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาก๊อปปี้กันได้ง่ายๆหรอกนะ

0: ไงบอกแล้วให้ยิงขึ้นฟ้าสวยกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะ
1: จริงด้วยฮะสวยชะมัดเลย
2: ฮะอย่างนี้นี่เองเพราะเรียนพิเศษมาเต็มไปหมดถึงได้มีความรู้หลายเรื่องจะสามารถใช้พลังจากหนังสือหลายๆอย่างพร้อมๆกันได
3: ้แต่ยังไงพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจริงไหมต้นกล้า
2: ใช่
3: ถึงฉันจะก๊อปปี้พลังของนายไม่ได้แต่ฉันก็ยังใช้พลังแห่งหนังสือได้อยู่
2: จริงสินายใช้พลังของนายดึงหนังสืออื่นมาใช้เหมือนตอนอยู่ดีฟแลนด์ได้ดีนะพยายามเข้า
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้แต่จะดึงหนังสือมาใช้ก็ยังทำไม่ได้เลยเหรอเนี่ย
4: น่าจะเป็นเพราะว่าพ่อไม่ได้ถูกพลังของปราดแห่งเงาครอบงำแล้วจึงไม่น่าจะสามารถดึงเอาหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ได้แล้ว
3: โถ่
2: หนังสืออยู่กับปราดแห่งเงาก็ไม่เป็นไรเราใช้หนังสือเท่าที่มีอยู่ก็ได้พ
5: ่อสวัสดีครับพวกคุณกำลังหมายถึงกระผมใช่ไหมครับ
2: หนังสือพลังศึกษาขอแรงหน่อยสิ
6: ได้เลย
3: ถ้างั้นฉันก็ขอแรงนายบ้างแล้วกันหนังสือการฝีมือ

0: เอาละพร้อมแล้วมาเลยผู้กล้าแห่งเงา
1: อุ้ยชะเอ้ยเอาไปเลยยา
0: ฮึยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบ
1: ยาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ฮ่าเฮ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติจากไม้ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
2: เฮ้ยหน่อยเฮ้ย
1: นี่เฮ้ย
3: ต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
0: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
3: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
0: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
3: ฮะจริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองก่อนหน้าเนี่ยฉันก็เป็นเด็กธรรมดาที่เรียนเก่งคนหนึ่งทุกครั้งที่โรงเรียนประกาศผลสอบและได้คะแนนดีก็จะเอาคะแนนไปอวดพ่อแม่ของฉันเพราะหวังจะให้พ่อแม่ของฉันดีใจและทุกครั้งที่เห็นพ่อแม่ดีใจฉันเองก็จะมีความสุขไปด้วย
4: เก่งจริงๆเลยนะลูกพ
5: ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมีแววเป็นอัจฉริยะเลยนะเนี่ยแบบนี้เราก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษเยอะๆอีกหน่อยดีไหมล่ะจ๊ะพ่อลูกเราจะได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะๆไง
4: ดีเหมือนกันนะใจลูกเป็นอัจฉริยะพ่อก็ต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยละ
6: เฮ้ ใกล้จะสอบแล้วนายเตรียมหนังสือให้พวกเราหน่อยสิน
3: ั่นเดะนายเรียนเก่งกว่าพวกเราช่วยสอนพวกเราหน่อยนะพวกเราจะได้คะแนนดีๆบ้าง
1: แต่ฉันก็ยังอ่านหนังสือไม่จบเหมือนกันนะ
3: นานาช่วยหน่อยนะนานิดนึงนะเหมือนกันนะช่วยหน่อยนะ
1: ก็ได้
3: เย้ดีใจมากเลย
1: อันนี้นะ
0: ตายแล้วทำไมเทอมนี้เกรดตกลงไปแบบนี้ล่ะลูก
4: พ่ออุตส่าห์ให้ไปเรียนพิเศษตั้งเยอะตั้งแยะทำไมยิ่งเรียนคะแนนยิ่งตกลงไปล่ะเนี่ยฮะ
0: ไม่ไหว
3: เฮ้ย hey, ดูสิโดมนี้คะแนนฉันดีขึ้นตั้งเยอะแน่
6: ของฉันก็เหมือนกันเยี่ยมไปเลย
3: ใช่เก่งมากเลยเรา
1: เพราะฉันมัวแต่เอาเวลาไปติวให้เพื่อนๆจนตัวเองไม่มีเวลาอ่านหนังสือแท้ๆเลยทำให้คะแนนของฉันลดลงพ่อแม่ฉันต้องเสียใจแล้วก็ต่อว่าฉันในขณะที่คนอื่นๆกลับมีความสุขในวันนั้นเองฉันก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวเองไม่มีเป็นจะต้องสนใจใครต่อใครไม่ต้องสนใจความรู้สึกของผู้ใดอีกต่อไปเพราะในวันที่เราล้มลงก็ไม่มีใครมาสนใจเราเช

0: แม้กระทั่งพ่อแม่ที่เคยดีใจกับฉันตอนที่ฉันเคยได้คะแนนดีๆในอดีตและหลังจากนั้น
1: โอ้โหโหโหโหโหโหเป็นยังไงล่ะความเจ็บปวดจากการช่วยเหลือผู้อื่นน
0: ่
1: ะ
0: นายเป็นใครกันน่ะ
1: โหโหโหโหโหโหโหเจ้าทำเพื่อคนอื่นแล้วดูสิว่าเจ้าได้รับอะไรกลับมาความเอื้ออารีทำให้เจ้าเหมือนเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามนอกจากไม่มีใครนึกขอบคุณเจ้าแล้วทุกรอยเท้ายังเหยียบย่ำให้เจ้าค่อยๆผุพังไปอีกด้วยจงทิ้งความเห็นอกเห็นใจอันเปล่าประโยชน์แล้วใช้พลังที่ข้ามอบให้ทำทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วจากนี้ไปเจ้าจะไม่พบกับคำว่าเสียใจอีกโฮโฮโฮโฮโฮโฮจ้ะ
0: ฉันได้รับพลังจากปราดแห่งเงาแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งเงาคลาวแลนด์ผู้กล้าแห่งฟ้าอันมืดมิดผู้อยู่เหนือใครใครโ
1: ฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโ
0: ฮแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉันพลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
2: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นแ
0: น่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
3: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
0: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
4: ฮะ
5: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
2: นายช่างสงสัย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลย

ทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างน้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอานะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้

อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันทีนี้เราก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โรสเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

จิ๊กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกัน

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตุ๊ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอุตะนายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
4: ้เหมือนกระต่ายไง
5: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
5: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
3: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไปเจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
2: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาแม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

นักวิสาขบูรณ์เนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ย

หน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิจัยข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องในทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบลูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราณปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิชาข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้นเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 11,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณเกือบ 300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทางบิสเนสหรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาพลอตเป็นรูปเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการนำข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผม

นักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซตที่เหมาะสมสกิลเซตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักวิจารณ์ข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแบบความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่3ก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิชาการข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในขณะ

ที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็นจูเนียร์ data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิสาข้อมูลเนี่ยหลายๆอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิสาข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

วัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่ารู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ

0: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิษาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได้
0: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3ทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับส่งร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับส่งอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็ การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำใหทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบจงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impactให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบนี้เพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้กันมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
0: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
0: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทยค่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
1: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้านนี่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
0: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
1: คือตรงนี้น่าสนใจ
0: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
1: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
0: สองบุคลิก
1: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
0: ี
1: ก
0: ติกา
1: ใช่แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
0: ่เป็นเพราะว่าเราต้องปรับนะ
1: ค
0: ะ
1: แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับเพราะว่า
2: เราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
1: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
0: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเป็นไงครับอ้าว number 2น้องโบนัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
4: น้ำเสียงการพูดมั่นๆมากเลย
5: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
6: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
4: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่สะทกสะท้าน
0: เชิญครับ
7: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
6: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณิตอชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอคกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้อังเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยยอนด้วยใช่ไหม
7: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยยอนไทยยอนสิไทยยอนสลังไทยยอนเชิญนั่งครับตรงนี้

0: เราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเมื่อ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับ
1: ใช่
2: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับ
3: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเคินๆนิด

0: ครับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตรงนั้น
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าคร
2: ับ ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเดี๋ยวมาดูให้บางบอลนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารของประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไหร่พวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
3: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปไปมาก็ชอบประเทศไทย
0: โอเคต่อมือให้ทริสตันนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะ
4: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: ขอจะปรบมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 พิงกี้พลอยชมพูนะ
5: ล่าเริงขึ้น
6: กล้าค่ะ
7: สำหรับ
6: ส
7: ังป
8: อนะคะแล้วนะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
0: พี่อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: เคยขี่บ่อยไหมครับ
8: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพิงกี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
9: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
0: โอเคขอเสียงปรบมือพิงกี้หน่อยค่ะ
8: ไม่ขาแล้ว
0: เอาละครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี
2: ้เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
0: ว่าน่ารัก
2: ว่าน่าร
0: ักพิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
8: หนูได้เรียนรู
10: ้หน้าแดงเลยนะคะ
5: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
3: ผมได้รู้เรื่องเพื่อน3คน
0: ครับอ๋อได้ new friend

0: ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
2: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจาก VTR กิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
3: ะ
2: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
3: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
2: มี
3: Gen X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
2: ะ
3: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะ
2: คะ
3: แล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก
2: ็
3: คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช่งานเดียว
4: ใช
3: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไต่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของนะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
2: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
3: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
2: ค
3: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
2: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
3: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

0: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตอ่ะมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดงั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ์นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
1: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิกคือเราเหมือนกับดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจ
1: แล้
2: วจะจ่ออยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
0: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
1: ค้นหาตัวเอง
0: อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
0: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่
1: ะ
0: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะจ
1: ับ พ่อแม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาก็คือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
1: จัดให้อยากทำ
2: น่าจะเป็น
0: ตัวอย่างที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
2: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
0: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดันเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงปฐมเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะ ซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวน
1: ะ
0: คุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
1: ทำจริงๆ
0: ใช่ลงมือทำจริ
1: งเลย
0: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
1: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเด็กเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
1: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เราเร็วเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะ

0: กับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
1: นะคะ
0: แน่นอนที่สุดรูปขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างเลยคะคุณหมอ
2: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทําให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
0: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยฮะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
1: โอ้ยค่ะ
0: เราไปทําอะไรมาทําไมหน้าเนียนขนาดนี
1: ้ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
0: มัน
1: จริงหรือเปล่าอะคะ
0: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาวันนึงจะแบบกระชับ
1: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: มีไหมคะคุณหมอ
2: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี้ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
0: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
2: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
0: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
1: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
0: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
1: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยให้รองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็Hello
1: Say hi กับรู
0: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
1: อะไรเนี่ย
3: ราชบุรีมีรูเหรอ
1: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นไหม
1: เคยบ่อยมากสนุก
0: ยังไง
1: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชนเยอะ
0: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
1: หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
0: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะปะโปะๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงรื้อออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
1: นางรูด
0: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยไงคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
2: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวน
0: ะ
2: เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
1: ค
0: ือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับ

0: ไขมันของเราเหมือนกัน
1: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจถูกไปแอปเปิลได้โอเคงงหมดแล้วแหละ
1: คือหมอไม่แน่ใจนิดนึงแอปเปิล
3: ส
1: ู่
3: แอปเปิล
4: สรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
1: ค่ะไม่มีผลถาวร
0: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้ไ
1: หมจริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
4: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
1: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหน้ามันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนหน้ามัน
1: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
1: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
0: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
4: ดึกมาก
0: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
4: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
0: นอนพอ
4: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
1: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น. ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
4: ้
1: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
1: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของ

0: ี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
1: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วนอีเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามินเอซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: หลักปีหาวิตามิน A ได้จากทางไหนบ
0: ้
1: าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสริมเนี่ยมันจะทานในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
1: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนแบบฟูบขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
1: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมอ่ะนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องมาย
2: ใช่ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริง

0: คะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณซาร่าถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนน่ะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาฉีดโบท็อก
1: ฉีดเลย
0: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเต็มด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับ อะไรก็คือพลัง
2: ความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
3: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
3: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
3: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
3: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเอ๊ะเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
3: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างหลังใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมค์ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมค์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการส สวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงว่าไงหันไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวอันเมื่อกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ

0: 4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์ค่ะบนโลกเราตอนนี้มีอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก
0: ็
1: จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะ

0: การที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหม
0: คะใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่ากลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็ ็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: จดจ่อ
0: ช้าได้นานๆแต่เกมเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความ

0: เสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาของเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: จุดที่ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี่เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติอั เหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: ป๊อกมันโดนเท้าฉัน
1: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีลมเนี่ยกับทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: มันเจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนลมไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยตายแล้วสมองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
2: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: คร
3: ับ
1: ท
3: ่
1: านประธาน
2: ไม่ใช่เรื่องเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
2: ลมเสียสะอาดแล้ว
1: น้ำบนน้ำ
2: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่น
1: ี่ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี
2: ้เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านยะ
1: หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
2: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
1: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมนะฮะ
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
2: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
3: ค่ะ
2: นี่ช้างกระซิบนี่อะไรเนี่ยสารน่ะ
1: ก็อยากฟัง
2: ยืนดี
3: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหรอ

0: ไปอีกรอบ
1: อึแล้ว
2: น้าบอกว่าโอเค
0: น้องอิงพี่กับซิปไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
2: ก็คุณน้าพูดว่าอิงไม่ได้ยินนี่ค่ะ
0: มาอีกที
3: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
0: แค่นั้นน่ะเนาะไม่เนี่ยโป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังไงครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกเขาอร่อยไหมครับ
2: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
3: ยอดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
2: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
4: พี่โป้ง
3: ชุดซีด
4: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
3: เจ๊เฮ้ยน้ำ
2: ตา
3: ลเดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
2: น้ำตาล
5: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
3: อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเงี้ย
5: คิดไม่ทันอ่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
0: จังเล
5: ยและท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
3: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
5: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
3: จริงนะ
0: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
5: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
3: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะขอเชื่อด้วย
0: ปิงปอง
6: ฮะ
0: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มาลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
7: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนแอโรบิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
0: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
3: รู้ทันอีกแล
0: ้
3: ว
0: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยสิไป
5: เชิญครับผม
8: เชิญค่ะ
0: มาแล้ว
8: โอ้โห
0: เป็นไงหล่อ
9: เป็นไรครับเนี่ย
10: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
5: โอ้โห
2: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่หรอคะเนี่ย
10: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ปรากฏว่าผมตื่น 02:00 ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
0: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพกผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
10: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
5: ไม่เจอหมอครับ
10: ไม่เจอโรคครับ
2: พี่อดิชั่นต่อดีกว่านะ
10: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
2: ได้ค่ะได
10: ้1 2 3 3 4
3: นี่น่าจะกระป๋องแรก
0: กระป๋อง
5: อุ้ย
2: วางด้วย
5: ล
2: ำมวยนะเคย

0: วย
1: ด้วยเฮ้ยโอ้มี
2: จะเป็นไงครับผ่านไหมครับ
1: ผ่าน
2: ครับโอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
1: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
2: โอ้โหนี่ๆๆดูก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
3: แค่วอร์ม
2: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
4: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมหือไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
1: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี่ย
4: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
3: ใช่ใช่
0: เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
4: จริ งนะ
0: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
2: พร้อม
3: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
0: ไก่ย่าง
2: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลย
3: พร้อมครับตอนนี้
2: ผมพร้อมเสมอครับ
3: ไปครับลุยสามสี
2: ่ไก่ย่าง

0: 그냥 두팔 그냥 두팔 만들어 마세요 만들어 마세요 지역도 사이 지역도 사이
1: ทำไมไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับแม่คุณ
2: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ออก
1: มาเต็มๆอีกเลย
3: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
1: อ๋อต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมนึกว่าเต้นเอาฮา
4: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกถูกเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติ๋วเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติ๋วเฮ้ยเฮ้ยเสียบตูด
5: ไปเขาแลบไป
4: เฮ้ยเสียบตูดเฮ้ยรอจิ๊กเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริงเฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยเหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
2: วิชันค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: กำนัน
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ครับไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
2: แ
6: ล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
2: พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
4: จ้าจ้าจ้า
2: เราเป็นกรรมการ
4: จ้าจ้า
6: จ้าครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพลของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
8: วันนี้เตรียมมาดีนะเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
6: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ถ้าเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
8: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
6: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
8: ่ครับ
6: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
8: ใช่
6: ขยับ
8: มีจังหวะอยู่ใน
6: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
8: ครับ
6: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
8: เริ่มที่มืออีกครับ
6: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
8: โอเคครับ
6: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
8: ่
6: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
8: า
6: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
8: เริ่มสนุกแล้วเนี่ย
6: 1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
8: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
6: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
8: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
6: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยครับพี
8: ่ได้เลยครับ
6: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
8: 3
6: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
8: โอเคครับ
6: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่งมือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 67 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากท่าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวเป็น2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
8: ด้านหน้า
6: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียม ผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
8: กำหรือแบมือ
6: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
8: โอเคครับ
6: อย่างนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
8: า
6: ะโอเคครับ3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 2ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเค
8: โอเคโอเค
6: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
8: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
6: ่แล้วลองรอบไหม
8: ได้เลยคร
6: ับโอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอง
8: สาม
6: สี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปเรื่อยๆเลย
8: ได้เลยครับ
6: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
8: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
6: ทำได้เลย
8: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
6: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะด้านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
8: ส่วนนี้เน
6: า
8: ะ
6: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซด์แท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
8: ครับ
6: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
8: 2
6: 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
8: พร้อม
6: สามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่สามสองมือมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองและหนึ่งหยุดโอเคท่านี้นะครับก็ทางบริเวณนอกฟังก์ชันของหัวไหล่ให้เราแกว่ง
8: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
6: ช่วงสะโพกครับก็คือเราแตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
8: ู้สึกได้
6: ขย
8: ับ
6: ตลอดเวลา
8: ใช่ครับความรู้สึก
6: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
8: ครับผม
6: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
8: ง่ายๆยังใช้

0: ขาวม้าอยู่ป่ะครับ
1: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านนี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านนี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
0: ไว้
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
1: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
0: ครับ
1: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
0: ครับ
1: 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 35 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
0: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
1: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
0: โอเค
1: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
0: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
1: ้โอ้ดีมากเลยฮะถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
0: ใช่
1: ใช่แล้วก็เพลง
0: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
1: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
0: ใช่
1: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
0: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
1: โอ้โหเป็นกำลังใจให้เลย
0: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
1: ยินดีเหมือนกันครับ
0: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหลยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดสุดยอด
4: ท่าเนี้ยขึ้น
0: ท่าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ้
5: ครับ
2: ท่าก่อน
4: น้ำมันมวย
0: เขาผ่านใช่ไหมครับ
6: ผ่านเองผ่านน้ำมันไปเลยอ่ะ
4: นี่มีน้ำมันมวยแวะสามารถ
2: เนาะน้องอิงเนาะ
4: ใช
2: ่โอ้โหก็เป็นนักมวย
6: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
4: อีกท่านึงอีกท่า
0: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
6: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
2: ไม่น่ามีแฟนเลย
7: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
7: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนพูดดีใจมากเลยค
8: ่
2: ะ
8: เน่ๆๆๆจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไม่แน
9: ่โอ้ยไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี
10: เจ็ดมหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะบอกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
5: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะอาลุงโอ้ยเยอะแยะเลย
2: ไปก่อนนะขอบ

บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
6: ่ะ

0: ดีเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตังก้าน้าป้าโอป้าเบบีตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบบแบบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
4: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญแจ จนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย ประตูเข้าไปเลย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปะตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
0: ฮะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: ว้าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวครับเข
4: ้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ล
2: สุ
5: ดยอดยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แรง

0: ณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย
10: ้
11: ดู
10: มาก
11: โอ้ได้คนดูเยอะเลย
12: ดูมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตาม

0: ข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
4: เฮ้ยน่ากลัว

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เด็กๆหน้าตาสดชื่นกันทุกคนเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็สวัสดีคุณครูพัชด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงทักทายกันก่อนเด็กๆจำเพลงของคุณครูได้ไหมคะเด็กๆจำเพลงสวัสดีของคุณครูได้ไหมคะจำได้ค่ะจำได้ค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางตามนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำท่าทางแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกัน

0: น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่เราก็จะต้องกล่าวคำว่าอะไรคะลูก
1: สว
0: ั
1: ส
0: ดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดเนี่ยเวลาพบเจอผู้ใหญ่ก็สามารถสวัสดีคุณครูได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดูซิว่าวันนี้เวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆรู้อะไรบ้างเด็กๆจะดีใจที่ได้มาโรงเรียนเหมือนกับครูพัดหรือเปล่าเพราะว่าครูพัดนะคะดีใจมากเลยที่จะได้มาโรงเรียนมาเจอเด็กๆทุกๆคนเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะวันนี้นะคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการมาโรงเรียนนั่นเองมีเด็กๆคนไหนออกมาเล่าให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะหรือว่าอาสาสมัครค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับความรู้สึกในการมาโรงเรียนค่ะเพื่อฝึกให้เด็กๆนะคะได้กล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกทักษะการพูดด้วยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองให้ตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การมาโรงเรียนค่ะใครดีนะเวลาที่เด็กๆอยากออกมาเด็กๆจะต้องยกมือนะคะหรือว่าอาจจะทำท่าทางต่างๆที่คุณครูพัดบอกแต่ว่าเด็กๆส่งเสียง

0: คุณครูพัดขอมอบให้ใครดีนะน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรซ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะ
1: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซรู้สึกยังไงคะเวลาที่มาโรงเรียนรู้สึกยังไงลูก
1: ชอบกินข้าวมา
0: อ๋อรู้สึกอะไรนะคะ
1: กินข้าวมา
0: อ๋อก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องเกรซกินข้าวมาหรือว่ารับประทานอาหารมาแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารกับอะไรมาคะเมื่อเช้ารับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวกับอะไรมาลูก
1: กับ
0: อะไรคะ
1: ยายทำให้กิน
0: อ๋อคุณยายทำให้กินหรือว่าทำให้รับประทานใช่ไหมเอ่ยแล้วรู้สึกยังไงคะมาโรงเรียนดีใจไหมคะดีใจเพราะว่าอะไรลูก
1: เจอเพื่อน
0: ได้เจอเพื่อนๆ นอกจากเพื่อนๆแล้วเจอใครอีกคะ
1: เจอค
0: ุ
1: ณคร
0: ูน้องเกรซชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าเจอใครนะลูก
2: เจอคุณครู
0: แล้วก็เจอใครอีกแล้วก็เจอเพื่อนๆด้วยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยน่ารักกันทุกคนเลยเพื่อนๆก็เลยอยากจะมาโรงเรียนมาเจอเด็กๆใช่ไหมคะเอ๊คุณครูพัชจะถามใครดีนะคนต่อไปเอามือไว้ที่ตักค่ะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มตำลงไปเอามือจับเอวไหนใครอยากออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องออโต้ครับ
1: น
0: ้องออโต้ครับเก่งมากเลยลูกน้องออโต้รู้สึกยังไงครับที่มาโรงเรียนลูก
1: ตื่นเก้า
0: อะไรนะครับ
1: ตื่นเก้า
0: ออกินข้าวใช่ไหมครับหรือว่ารับประทานอาหารมาแล้วใช่ไหมลูกแล้วมาโรงเรียนเจอใครบ้างครับ
1: เจอคุณครู
0: แล้วเจอใครอีกคะ
1: เพื่อน
0: เพื่อนที่โรงเรียนเรามีอะไรบ้างลูก
1: เด็กเล่น
0: มีสนามเด็กเล่นแล้วออโต้ชอบมาโรงเรียนไหมครับชอบมารู้สึกยังไงลูกที่มาโรงเรียน
1: สบาย
0: รู้สึกสบายแล้วสนุกไหมครับที่โรงเรียนสนุกอยู่โรงเรียนออโต้ทำอะไรบ้างลูก
1: ทำอะไร
0: นะคะ
1: ทำ
0: การบ้านระบายสีใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวคนต่อไปคุณครูพัชจะดูซิว่าใครน่าจะออกมาเล่าให้คุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังอีกบ้างกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè. À, mưa ơi, mất tật hả? ใครนะจะออกมาเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆนั่งที่ก่อนนะคะใครจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะไม้ก่อนลูก
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไมล์น้องไมล์รู้สึกยังไงลูกที่มาโรงเรียนคะ
1: รู้สึกครับ

0: รู้สึกสบายทำไมถึงรู้สึกสบายลูก
1: มีเพื่อน
0: มีเพื่อนๆแล้วมีใครอีกคะ
1: คุณครู
0: มีคุณครูแล้วที่โรงเรียนเรามีอะไรบ้างลูก
1: มี
0: อะไรบ้างนะที่โรงเรียนเราม
1: ี
0: อะไรนะคะ
1: มีของเล่น
0: อ๋อมีของเล่นด้วยของเล่นที่โรงเรียนเรานะคะเวลาที่น้องไมล์เล่นแล้วจะต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: จะต้องเก็บน่ารักมากเลยน้องไมล์บอกว่ารู้สึกสบายใช่ไหมคะเมื่อมาโรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนมีใครนะคะมีคุณครูมีเพื่อนๆแล้วก็ที่โรงเรียนมีอะไรด้วยมีของอะไรคะ
2: ของเล
0: ่นมีของเล่นด้วยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องไมล์หน่อยค่ะเหมือนที่น้องไมล์บอกเลยนะคะว่าที่โรงเรียนของเราก็จะมีของเล่นเวลาที่เด็กๆเล่นแล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆคุณครูพัดก็จะคอยสังเกตเด็กๆนะคะว่าเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้คุณครูหรือเปล่าค่ะคนต่อไปคุณครูพัดจะเลือกใครดีนะไหนคุณครูพัดดูซิใครนั่งเรียบร้อยใครนั่งเรียบร้อยนะน้องอาค่ะน้องอาก้ามาหาคุณครูเลยครับหันหน้าไปทางเพื่อนๆ เลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องอาก้า
0: น้องอาก้าครับ
3: อาก้าครับ
0: น้องอาก้ารู้สึกยังไงลูกที่มาโรงเรียนครับ
3: สบาย
0: เดี๋ยวขยี้ตาเดี๋ยวเจ็บตานะลูกนะรู้สึกไงคะ
3: สบาย
0: รู้สึกสบายแล้วมาโรงเรียนชอบไหมคะชอบอะไรที่โรงเรียนบ้างลูก
3: ชอบของเล่น
0: ชอบของเล่นแล้วชอบอะไรอีกคะ
3: ชอบของเล่น
0: ชอบของเล่นที่มุมไหนลูกมุมไหนอ๋อมุมบล็อกใช่ไหมครับนอกจากชอบของเล่นแล้วชอบอะไรอีกครับชอบของเล่นแล้วสนุกไหมครับมาโรงเรียน
3: สน
0: ุกที่โรงเรียนน้องอาก้าเล่นอะไรบ้างลูก
3: ของเล่น
0: เล่นของเล่นที่มุมไหนไหนชี้ให้คุณครูดูหน่อยครับมุมบล็อกใช่ไหมลูกแล้วน้องอาก้าเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงครับ
3: เก็บ
0: ต้องเก็บของเล่นถูกต้องเลยแล้วแบ่งของเล่นกับเพื่อนๆไหมคะแบ่งของเล่นกับเพื่อนๆด้วยเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะน้องอาก้านะคะบอกว่าชอบมาเล่นของเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วน้องอาก้านอกจากจะเล่นของเล่นที่โรงเรียนแล้วเมื่อเล่นเสร็จหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆก็จะมีการแบ่งปันของเล่นด้วยไหนใครยกมือให้ครูดูหน่อยค่ะว่าใครแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนๆด้วยน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะมีน้ำใจรู้จักการแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมอื่นแล้วหรือยังคะ
4: อ
0: ยากหรือยังคะอยากแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมอะไรคะลูก
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมค่ะหรือว่าพร้อมครับนั่นเองแสดงว่าตอนนี้เด็กๆก็อยากจะเคลื่อนไหวร่างกายกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดได้ยินเสียงอะไรนะ

อุ๊ยเสียงอะไรนะคะเสียงจิ้งจกน้องหมุยหมุยบอกว่าได้ยินเสียงจิ้งจกจิ้งจกร้องว่าไงคะแบบนี้ใช่ไหมคะนะเด็กๆต้องเบาๆเลยนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะวันนี้ค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างมีทิศทางแล้วก็มีระดับเอ๊แต่ว่าก่อนอื่นเลยเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทิศทางของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะสั่งให้เด็กๆดูก่อนการเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทางเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะยืนแล้วเด็กๆสังเกตคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะยืนแล้วเด็กๆสังเกตคุณครูนะการเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทางก็คือการที่เด็กๆนะคะสามารถเดินไปข้างหน้าแบบนี้แบบนี้คือข้างหน้านะหรือว่าไปข้างหลังการถอยหลังแบบนี้หรือการที่เด็กๆจะเดินไปด้านข้างอาจจะเดินไปด้านซ้ายก็ได้หรือว่าด้านขวาก็ได้แบบนี้นะคะคือการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางมีแบบไหนบ้างนะคะเดินอะไรคะเดินอะไรข้างอะไรข้างหน้าแล้วอันนี้ล่ะข้างหลังแล้วแบบนี้ล่ะคะข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าแบบข้างๆนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ต่อไปค่ะจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบมีระดับเคลื่อนไหวแบบมีระดับจะมีอะไรบ้างนะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะอยากรู้ไหมเอ่ยไหนมีใครอยากรู้บ้างยกมือมีใครอยากรู้บ้างเด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวแบบมีระดับก็คือจะมี3ระดับเลยระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำถ้าระดับสูงคุณครูพัชจะสาธิตให้เด็กๆดูระดับสูงก็คือการที่เด็กๆนะคะสามารถเขย่งปลายเท้าแบบนี้แล้วเด็กๆก็เคลื่อนไหวก็ได้เขย่งปลายเท้าหรือว่าการที่เด็กๆกระโดดก็เป็นการเคลื่อนไหวระดับสูงถ้าระดับกลางก็คือการที่เด็กๆยืนหรือว่าเด็กๆสไลด์ขาไปแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆอาจจะสไลด์ไปข้างๆก็ได้สไลด์ไปข้างหน้าก็ได้แบบนี้คือระดับกลางแล้วระดับสุดท้ายก็คือระดับต่ำก็คือการที่เด็กๆนั่งลงย่อตัวลงแบบนี้หรือว่าการที่เด็กๆจะคลานก็ได้แบบนี้นะคะคือระดับต่ำนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆลองทำเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะร่างกายอย่างมีทิศทางแล้วก็มีระดับได้แต่ว่าเด็กๆจะต้องระวังเด็กๆต้องระวังอะไรคะระวังใครลูกระวังโดนใครคะระวังโดนเพื่อนๆแล้วก็ต้องระวังไม่ให้โดนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยเพราะว่าถ้าโดนจะเป็นยังไงลูกจะเจ็บเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมอะให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเด็กๆยืนขึ้นเด็กๆลองเอามือจับเอวไว้เด็กๆลองดูซิลองหมุนดูตอนนี้เด็กๆชนเพื่อนหรือเปล่าถ้าใครชนเพื่อนเด็กๆสามารถขยับมาได้ไม่ให้ชนเพื่อนนะคะเด็กๆอาจจะลองเดินมาข้างหน้าก็ได้หรือว่าลองเดินไปข้างหลังก็ได้พอไหมคะเด็กๆยืนไว้เลยนะอยู่กับที่ตัวเองเลยไหนไม่เป็นไรค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆลองเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทางไหนเด็กๆลองเดินมาข้างหน้าให้คุณครูดูหน่อยค่ะไหนลองเดินมาข้างหน้าสิเดินมาข้างหน้าเดินถอยหลังเดินถอยหลังระวังชนเพื่อนนะเดินไปข้างๆเดินไปข้างๆยืนขึ้นเลยค่ะลูกอีกครั้งนึงค่ะไหนลองเดินมาข้างขาเดินมาข้างหน้าเดินถอยหลังเดินไปข้างๆเดินไปข้างๆแบบนี้นะคะคือ

0: คลื่อนไหวแบบมีทิศทางนั่นเองเดี๋ยวต่อไปค่ะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างมีระดับพร้อมไหมคะพร้อมไหนเด็กๆลองเขย่งปลายเท้าเขย่งปลายเท้าแล้วให้เด็กๆลองเดินไปด้วยแบบนี้การที่เด็กๆเขย่งปลายเท้าแล้วก็เดินนะคะเป็นการเคลื่อนไหวระดับสูงนั่นเองหรือว่าเด็กๆคนไหนจะลองกระโดดก็ได
1: ้กระโดด
0: กระโดดดึงๆได้เลยต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆลองสไลด์ขาเด็กๆลองดูนะครูพัชจะค่อยๆสไลด์เท้าไปแบบนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวระดับกลางเด็กๆค่อยๆสไลด์เลยระวังค่ะลูกไม่เป็นไรนะคะ
1: หนูโตแล้ว
0: ระวังนะลูกต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวระดับอะไรคะระดับอะไรลูกระดับต่ำระดับต่ำเด็กๆสามารถทำอะไรได้นะคะสามารถย่อได้หรือว่าเด็กๆจะคานก็ได้ไหนลองซิต่ำๆนะต่ำๆต่ำยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่อยๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูพัชจะลองให้จังหวะเด็กๆแล้วให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะได้ไหมคะได้เด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนได้เลยแต่ว่าเด็กๆจะต้องระวังอะไรคะจะต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังชนโต๊ะกับเก้าอี้พร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆตั้งใจฟังนะไหนเด็กๆลองขึ้นไหวสูงอุ๊ยจังว่าหยุดแล้วตอนนี้คุณครูพัดเคลื่อนไหวแบบระดับต่ำนะอุ๊ยจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
2: ช้า
0: จังหวะหยุดแล้วค่ะต้องตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเด็กๆยืนขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวกันต่อพร้อมไหมคะพร้อม

0: ครูคัทจะค่อยๆเคลื่อนไหวตามๆหุ้ยไหนใครเคลื่อนไหวตามๆได้บ้าง
1: ด้วยกระดึ๊ง
0: หุ้ยจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดจังหวะหยุดก็ต้องตัวอะไรคะก็ต้องหยุดแล้วก็ตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายกันแล้วเด็กๆนั่งที่พื้นเลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยลูก

0: เด็กๆยืดขาออกมาค่ะเด็กผู้หญิงเอากระโปรงปิดขาไว้นะคะเดี๋ยวโปนะลูกนะเดี๋ยวเราจะมาบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: มาค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลย
1: ขาหนูยาวอ่ะ
0: ขาหนูยาวใช่ไหมคะระวังโดนเพื่อนนะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเอากระโปรงปิดขาไว้นะคะ

0: ด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเองพร้อมไหมคะพร้อมนั่งที่เลยนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆนะคะสามารถนั่งที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปดื่มอะไรคะ
1: ด
0: ื่
1: ม
0: นมต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเพราะว่าคุณครูพัดจะให้เด็กไปเติมพลังเด็กๆจะได้มีแรงนะคะในการทำกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ครับเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆอุ๊ยตอนนี้คุณครูพัดเอามือไว้ที่ไหนคะคุณครูพัดเอามือไว้ที่ไหนคะเอามือไว้ที่ตักยอดเยี่ยมเลยค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: เด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตดูซิตอนนี้ที่หน้าห้องของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคะคุณครูเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนอะไรคะลูกคุณครูเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แล้วเด็กๆลองสังเกตที่ภาพดูค่ะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: เห
0: ็นอะไรคะอ๋อมีน้องหมุยหมุยบอกว่าเห็นสนามเด็กเล่นนอกจากจะมีสนามเด็กเล่นแล้วมีอะไรอีกคะมีห้องเรียนมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีเพื่อนเพื่อนเอ๊มีเพื่อนกี่คนคะลูกมีเพื่อนสองคนเลยแล้วมีใครอีกนะมีอะไรคะอันนี้คืออะไรคะห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนนั่นเองนอกจากนั้นที่เด็กสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็นห้องเรียนเหมือนของเราเลยใช่ไหมคะเอ๊แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบเด็กๆตั้งใจฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้เด็กๆตั้งใจฟังนะหน่วยโรงเรียนของเราเด็กๆช่วยคุณครูอ่านด้วยได้ไหมคะได้คุณครูพัดอยากได้ยินเสียงเด็กๆทุกคนเลยพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: โรงเรียนของเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: โรงเรียนของเรายอดเยี่ยมเลยคุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆบอกสัปดาห์นี้เนี่ยเราเรียนหน่วยโรงเรียนของเราแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆเอ๊เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูพัดจะสอนเกี่ยวกับอะไรอุ๊ยแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีดีเอามือกอดอกดีดีนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังอุ๊ยไม่ส่งเสียงดังนะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเรานะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อโรงเรียนแล้วก็ได้ทบทวนนะคะชื่อคุณครูแล้วก็ชื่อห้องเรียนด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้ววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยมีใครอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูพัดจะมีภาพอะไรมาฝากอยากรู้ไหมคะอยากรู้เด็กๆช่วยครูพัดนับเลข1ถึง3ได้ไหมคะได้ไหมคะได้เด็กๆช่วยครูพัดนับนะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะเปลี่ยนภาพเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: 1 2 3ชึบอุ๊ยคุณครูพัดเปลี่ยนภาพแล้วค่ะคือภาพอะไรนะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าคือภาพอะไรภาพนี้นะคะก็คือภาพป้ายชื่อโรงเรียนของเรานั่นเองเด็กๆมีใครเคยเห็นบ้างมีใครเคยเห็นป้ายชื่อโรงเรียนของเราบ้างคะไหนเด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ยเอ๊แล้วเด็กๆเคยเห็นอยู่ที่ไหนมีใครเคยเห็นบ้างยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเด็กๆค่ะแล้วป้ายชื่อโรงเรียนของเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนนะลูก
1: อยู่ตรง
0: อยู่ที่โรงเรียนเอแล้วอยู่ตรงไหนของโรงเรียนนะเมื่อเช้าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาส่งเด็กๆสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนไหมคะอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนนะคะไหนน้องออโต้ออกมาหาคุณครูหน่อยครับน้องออโต้เห็นภาพป้ายโรงเรียนที่ไหนคะ
2: ที่ประตู
0: ที่ประตูประตูอะไรลูก
2: ประตูโรงเรียน
0: ประตูโรงเรียนน้องออโต้เห็นใช่ไหมครับยอดเยี่ยม

0: ปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะน้องออโต้บอกว่าสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนนั่นเองตอนที่น้องออโต้มาโรงเรียนนะคะนี่นะคะก็คือป้ายชื่อโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ป้ายชื่อของคุณครูนะคะจะมีชื่อโรงเรียนอยู่นั่นก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลแต่ว่าชื่อโรงเรียนเรานะคะที่ชื่อเต็มเลยชื่อว่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านแล้วคุณครูพัชจะชี้ด้วยแต่ว่าให้เด็กๆสังเกตคำของคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนนะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เดี๋ยวต่อไปค่ะจะให้เด็กๆพูดตามคุณครูพร้อมไหมคะพร้อมคุณครูพัดนะคะอยากได้ยินเสียงเด็กๆทุกคนพูดตามคุณครูนะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อีกหนึ่งรอบค่ะอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกต้องเลยนี่ก็คือชื่อโรงเรียนของเด็กๆโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรนะไหนใครตอบได้คุณครูพัชจะลองถามซิว่าเด็กๆจำชื่อโรงเรียนของเราได้หรือเปล่าคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพูดคุยนะคะสนทนาค่ะเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะรู้จักชื่อโรงเรียนของตนเองนะคะแล้วก็เป็นการทบทวนด้วยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาลองพูดนะคะเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนใครจำชื่อโรงเรียนได้บ้างคะมีใครจำชื่อโรงเรียนของเราได้บ้างน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรคะ
1: วังไกลกังวล
0: โรงเรียนวังไกลกังวลขออีกรอบนึงค่ะโรงเรียน
1: โรงเรียน
0: วังไกลกังวล
1: วังไกลกังวล
0: ในพระบรม
1: ในพระบรม
0: ราชูปถัมภ์
1: ราชูปถัมภ์
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะมีใครจำได้อีกบ้างนะมีใครจำชื่อโรงเรียนได้อีกใครยกมือน้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะลูกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโรงเรียนเราชื่ออะไรคะ
2: โรงเรียนวังไกลกังวล
0: โรงเรียนวังไกลกังวลพูดอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะโรงเรียนวังไกลกังวล
2: โรงเรียนวังไกลกังวล
0: ในพระบรม
2: ในพระบรม
0: ราชูปถัมภ์
2: ราชูปถัมภ์
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆสามารถจดจำชื่อโรงเรียนของเราได้ไหนมีใครอยากจะออกมาพูดชื่อโรงเรียนให้คุณครูฟังอีกหนึ่งรอบคะใครดีนะเอามือไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูของเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามือแตะแก้มไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรลูก
3: โรงเรียนวังไกล
0: โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังอะไรลูก
3: โรงเรียนวังไกล
0: โรงเรียนวังไกลกังวล
3: วังไกลกังวล
0: ในพระบรม
3: พระบรม
0: ราชูปถัมภ์
3: ราชูปถัมภ์
0: ยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาสิต

ค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะมาพูดชื่อโรงเรียนให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบให้เด็กๆพูดตามคุณครูได้ไหมคะเวลาเด็กๆกลับไปบ้านเอ๊คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเด็กๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเด็กๆจะได้บอกคุณพ่อคุณแม่ได้เด็กๆขาเด็กๆเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อีกหนึ่งรอบค่ะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์น่ารักมากเลยนี่นะคะก็คือภาพป้ายชื่อโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆก็สามารถเรียกสั้นๆว่าโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองแต่ว่านอกจากจะมีภาพป้ายชื่อโรงเรียนมาให้สังเกตเห็นแล้วค่ะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเวลาที่เด็กๆเดินเข้ามานะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตเห็นอีก1ป้ายเอ๊เด็กๆดูหรือเปล่าว่าคือป้ายอะไรนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดค่ะเด็กๆขาเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าป้ายที่คุณครูพัดถืออยู่คือป้ายอะไรคะเป็นป้ายชื่อห้องเรียนนั่นเองก็คือห้องเรียนที่เด็กๆเรียนอยู่เด็กๆสังเกตที่ตัวเลขค่ะมีตัวเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนอยู่ชั้นอนุบาล1นั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นตัวเลขอะไรนะคะเลขอะไรลูกเลขอะไรคะเลขอะไรตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะเลข1เพราะว่าเด็กๆเป็นเด็กๆอนุบาล1นั่นเองเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะที่ป้ายของคุณครูพาร์ทก็จะมีเลข1ป้ายนี้เด็กๆอาจจะสังเกตเห็นที่บริเวณหน้าห้องเรียนนั่นเองเพราะว่าหน้าห้องเรียนของคุณครูก็จะมีการติดป้ายชื่อห้องเรียนนะคะเอ๊ะเด็กๆบอกให้คุณครูชื่นใจอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะว่าเด็กๆอยู่อนุบาลอะไรลูกอนุบาลอะไรคะอนุบาล1ไหนเด็กๆลองชูนิ้วขึ้นมาให้คุณครูดู1นิ้วค่ะไหนชูนิ้วให้คุณครูดู1นิ้วเด็กๆอยู่อนุบาล1อนุบาลอะไรคะอนุบาล1ค่ะยอดเยี่ยมเลยนอกจากเด็กๆจะสังเกตเห็นป้ายชื่อห้องเรียนแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆอาจจะสังเกตเห็นอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเอ๊เด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นนะคะมีตัวหนังสือเยอะเลยเพราะว่านี่นะคะก็คือป้ายชื่อคุณครูนั่นเองเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าคุณครูชื่ออะไรครูอะไรคะคุณครูพัดนั่นเองหรือว่าคุณครูนะคะมีชื่อจริงว่าคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าครูพัดเด็กๆก็จะสังเกตเห็นป้ายชื่อคุณครูอยู่ที่ไหนคะเด็กๆจะเห็นป้ายชื่อคุณครูที่ไหนนะเห็นป้ายชื่อคุณครูอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่หน้าห้องเรียนนั่นเองนะคะเพราะว่าที่หน้าห้องเรียนของเราก็จะมีป้ายชื่อห้องเรียนแล้วก็ป้ายชื่อคุณครูอยู่ที่หน้าเรียนค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถค่ะนำป้ายชื่อห้องเรียนนะคะหรือว่าป้ายชื่อคุณครูค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตเพื่อให้เด็กๆค่ะสามารถจดจำห้องเรียนของตนเองหรือว่าชื่อครูประจำชั้นได้นะคะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆมาห้องเรียนเด็กๆจะต้องเข้าไปอยู่ที่ห้องเรียนอนุบาลอะไรคะอนุบาลอะไรลูกอนุบาล1เด็กๆก็สามารถสังเกตจากอะไรได้คะเด็กๆสามารถสังเกตจากป้ายชื่อได้ป้ายชื่อห้องเรียนของเราถ้าด้านหลังมีหมายเลขอะไรลูกหมายเลข1เด็กๆก็สามารถเข้าไปที่ห้องนั้นได้เพราะว่าเป็นอนุบาลอะไรคะเพราะว่าเป็นอนุบาล1
เด็กๆก็สามารถเข้าไปได้แต่ว่าถ้าเด็กๆไม่ได้สังเกตที่ป้ายชื่อห้องเรียนเด็กๆอาจจะเข้าผิดห้องได้ดังนั้นก่อนที่เด็กๆจะเข้าห้องเรียนเด็กๆนะคะก็อย่าลืมสังเกตที่ป้ายชื่อห้องเรียนเพราะว่าห้องเรียนเราคืออนุบาลอนุบาลอะไรคะอนุบาล1ถูกต้องเลยคุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาชื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะตอบคุณครูปลายทางว่าตอนนี้เด็กๆเรียนกันอยู่ที่อนุบาล1นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองทบทวนชื่อโรงเรียนกับคุณครูได้ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าโรงเรียนเราชื่อว่าอะไรคะจำชื่อโรงเรียนของเราได้หรือเปล่าคะโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองเวลาที่เด็กๆกลับไปบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่ถามเด็กๆอย่าลืมนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วเด็กๆอยู่ชั้นอนุบาลอะไรคะอนุบาล1แล้วเด็กๆเรียนห้องคุณครูอะไรคะคุณครูอะไรคะคุณครูพัดนั่นเองวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้พูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนชื่อคุณครูประจำชั้นแล้วก็ชื่อห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ากิจกรรมต่อไปของเราเนี่ยจะคือกิจกรรมอะไรคะอยากรู้หรือเปล่าคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวค่ะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆไปพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกับคุณครูแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆแปลงร่างนิ้วมือกันค่ะมือน้อยของเด็กๆค่ะจะแปลงร่างเป็นอะไรนะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็น
1: แมว
0: เหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมงมุมค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็น

ดอกบัวสวยงามเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเมื่อเรานะคะเตรียมความพร้อมด้วยการขยับนิ้วมือกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมารู้จักกับกิจกรรมที่วันนี้คุณครูนำมาฝากเลยวันนี้คุณครูพัดมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆ2กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นประกอบอุปกรณ์นั่นเองนี่นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะในกิจกรรมปั้นประกอบอุปกรณ์ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะมีแผ่นรองปั้นมีกระปุกดินน้ำมันแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะที่เราค่ะสามารถใช้ในการปั้นได้นะคะคุณครูปลายทางถ้าหากไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปเลยนั่นก็คือกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอย่างแรกเลยค่ะสีขาวๆนี้คืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรเอ่ยคือกระดาษ A4 นั่นเองแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถปรับเปลี่ยนค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้ได้นะคะต่อมาค่ะคืออะไรคะเด็กๆสีอะไรลูกสีเทียนถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองโดยคุณครูนะคะก็จะมีสีหลายสีเลยให้เด็กๆนะคะสามารถใช้ได้ตามความสนใจค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตนะคะวิธีการทำกิจกรรมวาดภาพโดยสีเทียนค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะนี่นะคะก็คือตาปั๊มนะคะที่มีสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะจัดเตรียมค่ะสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้นะคะในการปั๊มลงไปบนผลงานเด็กๆทราบถึงผลงานของตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการปั๊มสัญลักษณ์ให้เด็กๆดูเด็กๆนะคะสามารถปั๊มสัญลักษณ์นะคะเด็กๆอาจจะวาดเป็นแนวตั้งก็ได้สามารถวาดภาพเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะหรือเด็กๆนะคะจะวาดภาพนะคะหรือว่าปั๊มสัญลักษณ์เป็นแนวนอนก็ได้เช่นเดียวกันนี่นะคะก็คือแนวนอนเด็กๆสามารถวาดภาพได้นะคะทั้ง2แบบเลยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญค่ะเด็กๆจะต้องปั๊มสัญลักษณ์เด็กๆลองสังเกตดูนะคะนี่ก็คือสัญลักษณ์ของคุณครูนี่นะคะคุณครูพัดขอยกตัวอย่างสัญลักษณ์ของเพื่อนๆค่ะให้เด็กๆได้ดูนี่นะคะจะเป็นตราปั๊มนะคะสัญลักษณ์ของเพื่อนๆ เป็นรูปอะไรคะรูปปลานั่นเองเด็กๆ ก็จะต้องหยิบสัญลักษณ์ที่เป็นรูปของเด็กๆหรือว่าสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆ เวลาเด็กๆใช้ให้เด็กๆใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเด็กๆนะคะจับลงไปที่รูปที่คุณครูติดไว้นั่นเองจับไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดลงไปที่หมึกเลยนะคะแล้วให้เด็กๆนำไปปั๊มไว้ที่ด้านบนของกระดาษมุมขวาเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีรูปนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆติดอยู่ตรงนี้เลยเด็กๆก็จะได้ทราบนั่นเองว่าผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถใช้สีเทียนในการวาดรูปได้เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูพัดจะวาดรูปเป็นอะไรคุณครูพัดค่ะจะหยิบสีเทียนมา1สีสีนี้คือสีอะไรคะสีอะไรลูกสีแดงเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองวาดรูปคุณครูพัดจะวาดเป็นอะไรดีนะเด็กๆเราสังเกตดูนะว่าคุณครูพัดจะวาดเป็นอะไรคุณครูพัดจะวาดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเป็นรูปวงกลมแบบนี้แล้วคุณครูพัดนะคะจะเปลี่ยนสีค่ะคุณครูพัดจะเอาสีเทียนที่มีสีแดงไปใส่ในแก้วสีเขียวได้ไหมคะได้ไหมคะลูกไม่ได้คุณครูพัดจะต้องเอาไปใส่ในสีแดงถูกต้องเลยต่อมาคุณครูพัดจะเปลี่ยนค่ะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองคุณครูพัดจะลองขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้หลายๆเส้นเลยแล้วเด็กๆลองดูซิว่าคุณครูพัดจะวาดเป็นอะไรเด็กๆคิดว่าเหมือนกับรูปอะไรคะ

0: ีเด็กๆบอกว่าเป็นพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์ใช่หรือเปล่านะคุณครูพัดขอตกแต่งด้วยการวาดรูปวงกลม2วงเลยแล้วก็วาดเส้นโค้งๆ1เส้นอุ๊ยเป็นอะไรคะเป็นพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานมาเล่าให้ใครฟังลูกเล่าให้ใครฟังคะเล่าให้คุณครูฟังแล้วคุณครูก็จะเขียนผลงานของเด็กๆแล้วเด็กๆสามารถนำผลงานไปเก็บที่ตะกร้าผลงานของเด็กๆได้นะคะวันนี้คุณครูพัดมีกิจกรรม2กิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์กับวาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเลือกทำกิจกรรมได้อาจจะทำ1กิจกรรมหรือว่า2กิจกรรมก็ได้เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเล่นอะไรได้คะเล่นอะไรลูกเล่นตามมุมได้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่แผ่นป้ายนะคะในการเปิดปิดมุมวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมอะไรลูกแรกเลยที่มีป้ายสีเขียวมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมบทบาทสมมุตินะคะแล้วอีกหนึ่งมุมคือมุมอะไรคะลองสังเกตสิมุมอะไรคะลูกมุมหนังสือเพราะว่าตอนนี้ที่มุมหนังสือของคุณครูพัดก็เป็นป้ายสีเขียวแสดงว่าเด็กๆเล่นได้ไหมคะเล่นได้ถูกต้องเลยและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าได้ยินคุณครูร้องเพลงเด็กๆก็จะต้องทำไมลูกเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยหรือว่าเด็กๆบางคนถ้ายังทำผลงานศิลปะอยู่เด็กๆก็จะต้องเก็บผลงานก่อนและเมื่อมีเวลาว่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผลงานเพิ่มเติมกันได้เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะค่อยๆยกเก้าอี้เก็บที่ให้เรียบร้อยเด็กๆฟังก่อนนะให้เด็กๆยกเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆคนไหนที่จะทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์นะคะเด็กๆก็สามารถเข้าแถวได้หรือว่าเด็กๆคนไหนที่จะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนให้เด็กๆมาเข้าแถวกับคุณครูพัดแต่ว่าก่อนอื่นเลยจะต้องเก็บอะไรก่อนคะ
1: เก
0: ้าอี้เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยก่อนเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆยกเก้าอี้เก็บที่ให้เรียบร้อยค่ะยกเบาๆนะค่อยๆยกเบาๆลูกเด็กๆใกล้กับโต๊ะตัวไหนเด็กๆเก็บเลยด้านนี้เลยค่ะน้องเกรซมาด้านนี้เลยลูกมาค่ะน้องมีอาด้านนี้เลยลูกมาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าแถวกันก่อนค่ะมาด้านนี้นะคะครูช่วยนะคะมาค่ะเด็กๆคนไหนจะวาดภาพด้วยสีเทียนมาหาครูพัดค่ะ
2: เข้าแถวก่อนใช
0: ่
2: ไหม
0: เด็กๆคนไหนวาดภาพด้วยสีเทียนมาเข้าแถวกับคุณครูพัดลูกวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะมาเลย
3: หนูนะครูพัด
0: เดี๋ยวรอก่อนนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนมาเข้าแถวก่อนเลยค่ะ
4: วาดเท
0: ีย
4: น
0: เด็กๆค่ะมาเข้าแถวก่อนนะคะวางอุปกรณ์ก่อนลูกวางอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะมาเข้าแถวเลยค่ะมาค่ะเข้าแถวก่อนเลยนะคะเด็กๆค่ะใครจะปั้นดินน้ำมันมาด้านนี้ลูกแถวที่อยู่กับครูพัดคือวาดภาพสีเทียน
5: หนูวาดสีเทียน
0: ต่อหลังก่อนนะคะตอนหลังก่อนนะคะมาเลยค่ะ
6: อีเอง
0: แถวนี้คือปั้นดินน้ำมันลูกเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆไปปั๊มสัญลักษณ์ส่วนเด็กๆที่ปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์นะคะเด็กๆก็สามารถหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันมานั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะเด็กๆที่วาดภาพด้วยสีเทียนตามคุณครูมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยมาค่ะมาด้านนี้เลยลูกมาค่ะตอนหลังนะคะมาค่ะน้องขนุนตอนหลังเพื่อนเลยลูกค่ะหยิบกระดาษ1แผ่นค่ะหยิบกระดาษ1แผ่นลูกเดี๋ยวเราจะไปวาดภาพสีเทียนกันหนูไปหยิบดินน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็หยิบสัญลักษณ์ของตนเองเลย

0: ค่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะหยิบสัญลักษณ์ของน้องขนมหวานค่ะรูปอะไรคะรูปอะไรอยู่ตรงไหนรูปแตงโมใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนลูกอ่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะใช่ค่ะหยิบขึ้นมาเลยมาด้านนี้เลยค่ะน้องขนมครับน้องขนมตอนหลังก่อนลูก
1: จะเป็นมูแน่นอน
0: ค่ะน้องบาซิสครับน้องบาซิสไปหยิบดินน้ำมันก่อนนะลูกกดลงไปที
1: ่และ
0: กดลงไปกดลงไปที่หมึกเลยครับ
1: นี่เก่า
0: น้องน้องอาก้าครับน้องอาก้าไปปั้นดินน้ำมันรอคุณครูก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีโต๊ะว่างเดี๋ยวคุณครูเรียกเอาวางตรงนี้ได้เลยค่ะ
1: แต่มันไม่ออกมาก
0: เลยกดใหม่ค่ะกดลงไปที่หมึกใหม่แล้วก็พิมพ์ลงไปกดลงไปบนนี้ค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าไปปั้นดินน้ำมันรอคุณครูก่อนลูกวางเลยค่ะ
1: กดให้มันแน่นก่อน
0: โอเคค่ะวางตรงนี้เลยค่ะ
1: ได้แล้วคุณครูดู
0: เอาสัญลักษณ์วางเลยเดี๋ยวน้องอาก้ารอแป๊บนึงนะอันนี้ค่ะอันน้องขนมหวานเชิญค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าไปปั้นดินน้ำมันรอคุณครูก่อนนะน้องอาก้าน้องบาซิสลูกน้องบาซิสไปปั้นดินน้ำมันรอก่อนหยิบกระดาษด้วยค่ะนั่งที่โต๊ะสีเทียนได้เลยลูกมาปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะลูกน้องอองฟองขาน้องอองฟองมาไปลูกไปที่โต๊ะสีเทียนเลยหยิบกระดาษค่ะหยิบกระดาษก่อนลูกมาค่ะกระดาษวางก่อนลูกค่ะแล้วก็พิมพ์ลงไปบนนี้ได้ค่ะไปนั่งค่ะไปนั่งรอคุณครูด้านนู้นนะคะมาค่ะน้องขนุนสัญลักษณ์อะไรครับสัญลักษณ์รูปอะไรลูกเก่งมากเลยครับมาด้านนี้ลูกน้องขนุนมาด้านนี้ครับเอานิ้วหัวแม่มือจับตรงนี้กดลงไปที่หมึกเลยเอาสัญลักษณ์เก็บที่เดิมลูกเอาสัญลักษณ์เก็บที่เดิมครับมาครับหยิบกระดาษไปด้วยเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเอาตัวกระปุกวางไว้ที่ฝานะคะดินน้ำมันนะได้เลยค่ะจุดตรงไหนคะถูกต้องเลยน้องอ้องคองคะถูกต้องค่ะเนี่ยน้องขนุนจับดินสอใหม่น้องขนุนนั่งลงก่อนครับน้องขนุนจับสีเทียนใหม่ครับจับแบบนี้จับหนึ่งนะคะแล้วน้องขนุนก็วาดได้เลยเด็กๆอาจจะใช้มือนะคะในการจับกระดาษช่วยด้วยวาดรูปได้เลยค่ะใครวาดเสร็จแล้วบอกคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนคำบรรยายให้ลูก
1: หนูวาดสวยไหมคะ
0: สวยมากเลยค่ะตั้งใจทำมากเลย
1: วาด
2: ป้าทำอะไรอ่ะ
1: ทำอะไร
0: ค่อยๆวาดนะคะ
1: อะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเราค่อยลองถามเพื่อนว่าเอ๊ะเพื่อนทำเป็นอะไรนะไหนคะ
1: พี่โอเคตอนนี้เขาพูดว่าอะไรดีแต่เขาไม่ได้พูด
0: เปิดกระปุกดินน้ำมันได้ไหมคะน่ะพี่ครูช่วยนะคะ
1: นี่หนูเปิด
0: น้องมีอาลูกเอาตัวกระปุกวางไว้บนฝาเลยค่ะเดี๋ยวฝาหายนะ